0: หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60-40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000-50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: ครม.นะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: ก็2เดือน
3: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
5: ที่เสนอมา1โครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเดี๋ยวรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่นPM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
4: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกประชุมข้าราชการรอบที่4ต่อไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
8: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายด้านแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประจำสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีกิสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ส่วนนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง MCOT HD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต 12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10พาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8นาฬิกาจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT ไทย LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยนั่นในชื่อแนวเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิดิสสำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโร่มระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกอจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ดวลแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น
15: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: ส
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพินโยรุ่งสมัยอ่า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกรามเหนือข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทองเนื้อทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้แต่แล้วก็ตอบว่าจะเอาชนะท่านไม่ได้การพูดโดยมีเจตนากับการพูดโดยไม่มีเจตนาอย่างไหนจะมีเหตุผลมีความเป็นระเบียบได้เรื่องได้ราวดีกว่ากันก็การพูดโดยมีเจตนามีเหตุผลได้เรื่องได้ราวดีกว่าละสิถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าท่านยอมรับว่าท่านกระทำโดยเจตนากับการกระทำโดยไม่มีเจตนามีลักษณะแตกต่างกันมากโอ้แตกต่างกันแต่ก็เป็นการกระทำที่เหมือนกันวีระสีหะตอบรับแต่ก็ยังไว้ลวดลายของตนข้าพเจ้าถามแต่เพียงว่าแตกต่างกันหรือไม่เท่านั้นขอให้ท่านยืนยันในข้อนี้พระเรวัตถามซ้ำอีกอ้อแตกต่างกันเมื่อการพูดโดยมีเจตนาอาจจะทำให้ท่านชนะข้าพเจ้าได้แต่การพูดโดยไม่มีเจตนาอาจจะทำให้ท่านพ่ายแพ้แน่นอนก็แสดงให้เห็นชัดว่าผลของการกระทำโดยมีเจตนาและไม่มีเจตนาก็แตกต่างกันมากใช่หรือไม่ใช่แต่มันก็เป็นผลเหมือนกันนี่วีระสีหะตอบแบบเล่นสำนวนตามเคยข้าพเจ้าขอให้ท่านยืนยันอีกครั้งว่าผลของมันแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากใช่ใช่วีระสีหะยืนยันในที่สุดก็เป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับแล้วว่ากรรมกับกิริยาต่างกันปฏิกิริยากับผลของกรรมก็ต่างกันเท่ากับท่านยอมรับว่าเสือกับแมวมีขนาดต่างกันมากเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าอธิบายกรรมกับกิริยาและกรรมวิบากกับปฏิกิริยาให้แจ่มแจ้งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายอย่างแจ่มแจ้งจนท่านเองก็ยอมรับแล้วว่าแตกต่างกันข้าพเจ้าจึงได้ทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์แล้วเมื่อพระเถระพูดจบลงประชาชนต่างหันไปจ้องดูวีระสีหะเป็นตาเดียวกันและคอยดูว่าเขาจะโต้ตอบว่าอย่างไรแต่ปรากฏว่าวีระสีหะมิได้ตอบโต้อย่างใดเพราะถ้าจะเถียงอีกว่ากรรมกับกิริยาหรือกรรมวิบากกับปฏิกิริยาเป็นอันเดียวกันก็จะเป็นการคัดค้านตัวเองเพราะตนได้ยอมรับแล้วว่าการกระทำด้วยเจตนาและไม่มีเจตนาแตกต่างกันและผลก็แตกต่างกันด้วยในที่สุดจึงตกอยู่ในฐานะอ้ำอึ้งพูดไม่ออกฝ่ายนิคนชราผู้เป็นประธานเมื่อเห็นผู้แทนของตนเสียท่าเสียทีแก่ฝ่ายปรปักษ์จึงพูดตัดบทขึ้นเป็นการกู้หน้าว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาเรื่องกรรมและกิริยานี้ได้ถกเถียงกันมานานพอสมควรแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะยุติได้สำหรับคราวนี้เมื่อท่านวีระสีหะเป็นฝ่ายถามและท่านเรวัตะสามารถตอบได้ก็เป็นอันว่าเสมอกันไปไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนข้าพเจ้าเห็นว่าการโต้วาทีสำหรับวันนี้ก็ได้ใช้เวลามากแล้วสมควรจะยุติได้เสียทีวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าในนามของนิครขอเชิญท่านเรวัตะมาโต้กับฝ่ายเราอีกเพื่อให้แพ้ชนะกันเด็ดขาดลงไปสำหรับวันนี้ก็ขอเลิกการประชุมพอนิครนชลาประกาศจบฝูงชนก็ทยอยกันกลับสู่เคหสถานของตนฝ่ายพุทธบริษัทอันมีเทวมิตรอุบาสกเป็นประมุขก็ตรูกันเข้าไปรุมล้อมแสดงความยินดีกับพระเถระและยกท่านขึ้นสู่เสลียงหามเข้าขบวนแห่อันเอิกเกริกกลับสู่พระเวรุวนาราม

่าวชัยชนะของชาวพุทธและความพ่ายแพ้ของพวกนิครนในการโต้วาทีวันแรกได้แพร่สะพัดไปทั่วพระนครราชคฤห์อย่างรวดเร็วนำความปลื้มปิติมาสู่ชาวพุทธทั่วหน้าพุทธบริษัททุกเพศทุกวัยต่างหลั่งไหลไปสู่พระเวรุวนารามเพื่อแสดงความชื่นชมต่อพระเรวัตเถระและสนทนาปราศัยระหว่างตนเองพระเถระต้องอยู่สนทนากับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาจนสิ้นมัชฌิมยามสภาพภายในอารามของพวกนิครนมีลักษณะตรงกันข้ามกับพระเวรุวนารามอย่างสิ้นเชิงพวกนิครนและสาวกต่างประชุมกันด้วยใบหน้าอันหม่นหมองด้วยความเสียใจต่อความพ่ายแพ้ของตนวีระสีหะซึ่งเสียอกเสียใจมากพออยู่แล้วเพราะความพ่ายแพ้ของตนยังถูกบรรดาพวกนิครนกลุ่มรุมต่อว่าและด่าว่าต่างๆนานาจนนั่งก้มหน้านิ่งด้วยความแค้นใจและความอับอายไม่โต้ตอบแต่อย่างใดทั้งสิ้นดูเป็นที่น่าสงสารเห็นใจมากเมื่อไม่สามารถจะทนต่อพลุสวาทและอุปวาทของพรรคพวกได้เขาจึงหลบหนีไปเสียจากอารามของนิครนตั้งแต่คืนวันนั้นโดยไม่ได้บอกใครว่าหลบไปไหนและบรรดานิครนทั้งหลายก็ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจว่าเขาหายไปไหนเพราะเขาจะอยู่หรือจะไปก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดเนื่องจากพวกนิครนได้ประชุมตกลงกันแล้วว่าจะไม่ให้วีระสีหะเป็นตัวแทนเข้าโต้วาทีกับฝ่ายพุทธอีกต่อไปเพราะเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถจะเอาชนะในเชิงคารมต่อผู้แทนของชาวพุทธได้หลังจากประชุมปรึกษาหารือกันอยู่เป็นเวลานานพวกนิครนก็เลือกเอานิครนหนุ่มคนหนึ่งชื่อติฏฐปาระเป็นผู้แทนของตนเข้าโต้วาทีกับผู้แทนพุทธบริษัทอันติฏฐปาระนี้แม้จะยังหนุ่มมีอายุเพียง35ปีแต่ก็เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในลัทธิของตนและลัทธิอื่นๆเท่าที่มีอยู่ในมัธยมประเทศเป็นผู้มีชาววัยไหวพริบดีและโวหารปฏิภาณคารมคมคายยิ่งกว่านั้นยังมีศักดิ์เป็นหลานขององค์พระศาสดามหาวีระอีกด้วยความจริงในการโต้วาทีวันแรกติฏฐปาระเกือบจะได้เป็นผู้แทนเข้าโต้วาทีกับพระเรวัตะแต่บังเอิญแพ้คะแนนเสียงแก่วีระสีหะเพียง1คะแนนเท่านั้นที่ประชุมจึงจำเป็นต้องเลือกเอาวีระสีหะเป็นผู้แทนของตนเมื่อวีระสีหะประสบความพ่ายแพ้กลับมาจึงตกเป็นหน้าที่ของติฏฐปาระอย่างไม่มีปัญหาติฏฐปาระจึงเป็นความหวังของนิครนทั้งปวง

วันรุ่งขึ้นบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่เคยใส่บาตรแก่พระเรวัตทุกเช้ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่เห็นพระเถระมารับบิณฑบาตที่เคหสถานของตนแม้จะตั้งตาคอยจนเวลาสายมากแล้วก็ไม่ปรากฏวี่แววของพระเถระในที่สุดอุบาสกอุบาสิกาผู้ใกล้ชิดบางคนรวมทั้งเทวมิตรอุบาสกด้วยก็ได้ออกไปยังพระเวรุวนารามอย่างรีบเร่งเพื่อถามข่าวคราวของพระเถระเทวมิตรอุบาสกรู้สึกว่ามีความวิตกกังวลเป็นพิเศษเพราะเกรงว่าพระเถระจะแอบหลบหนีไปเสียจากพระนครราชคฤห์เพราะท่านเคยพูดเสมอว่าจะออกเดินทางไปกรุงพระนารสีก่อนฤดูฝนเมื่อไปถึงอารามทุกคนก็รู้สึกตกใจแทบสิ้นสติเมื่อได้ทราบว่าพระเถระกำลังนอนสมด้วยพิษไข้ความตรากตรำทั้งทางกายและทางจิตใจตลอดเวลาที่ผ่านมาบวกกับดินฟ้าอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมกับการเปลี่ยนฤดูกาลทำให้ท่านเป็นไข้บรรดาอุบาสกอุบาสิกาต่างวิ่งวุ่นหาหมอและยาต่างๆเท่าที่พอจะหาได้มารักษาพยาบาลพระเถระในขณะเดียวกันอุบาสกผู้ใหญ่ก็หันหน้าเข้าปรึกษากันว่าจะจัดการอย่างไรดีกับการโต้วาทีในวันนี้เพราะพระเถระย่อมไม่สามารถจะไปร่วมได้อย่างแน่นอนเมื่อขาดพระเถระเสียแล้วก็ไม่มีภิกษุรูปใดในกลุ่มราชคฤห์ที่แตกฉานในพระธรรมวินัยและมีคารมพอที่จะต่อสู้กับพวกนิครนได้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระเถระกล่าวขึ้นด้วยเสียงเบาๆถ้าหากท่านทั้งหลายไม่สามารถจะหาผู้แทนที่เหมาะสมไปโต้วาทีกับเขาแทนอาตมาได้ก็ควรส่งทูตไปเจรจากับเขาขอร้องให้พวกนิครนเลื่อนการโต้วาทีออกไปจนกว่าอาตมาจะหายป่วยทุกคนเห็นด้วยกับความเห็นของพระเถระที่ประชุมจึงตกลงส่งเทวมิตรอุบาสกไปเจรจากับพวกนิครนในตอนสายเทวมิตรอุบาสกได้กลับมาด้วยใบหน้าอันเคร่งเครียดพวกนิครนไม่ยอมเขารายงานให้ที่ประชุมฟังเขายืนยันที่จะให้เราส่งผู้แทนไปโต้วาทีกับเขาในบ่ายวันนี้ให้ได้ถ้าเราไม่ส่งผู้แทนไปโต้กับเขาเขาจะถือว่า

ครนได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียดครู่หนึ่งว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนพุทธบริษัทดีทุกคนต่างหมดปัญญาเพราะไม่มีใครเหมาะสมเลยนอกจากพระเรวัตเถระภิกษุในพระอารามซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่องค์ก็ล้วนแต่เป็นภิกษุชราและเข้ามาอุปสมบทในพระศาสนาอย่างไม่นานทั้งนั้นเอาละอาตมาจะไปโต้กับเขาเองพระเถระกล่าวขึ้นอย่างเด็ดขาดในที่สุดว่าแล้วก็ลุกขึ้นนั่งทำท่าเตรียมตัวจะไปแต่แล้วท่านก็กลับลงนอนตามเดิมเพราะรู้สึกเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมเมื่อเห็นเช่นนั้นทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่าพระเถระไปไม่ได้แน่และเขาจะไม่ยอมให้พระเถระไปเป็นอันขาดแม้จะมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวถึงอย่างไรก็ตามทุกคนก็รู้ดีว่าท่านมีแต่กำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นท่านผู้เจริญและท่านสัตบุรุษทั้งหลายเทวมิตรอุบาสกกล่าวขึ้นหลังจากนั่งนิ่งฟังคนอื่นมาตลอดเวลาข้าพเจ้าได้ทราบว่าการโต้วาทีวันนี้ทั้งฝ่ายนิครนได้ให้ติฏฐปาระเป็นผู้แทนขึ้นโต้ติฏฐปาระนี้เท่าที่ข้าพเจ้าได้ทราบก็ปรากฏว่ามีความรู้ความสามารถเป็นรองวีระสีหะข้าพเจ้าเองได้ศึกษาปฏิบัติมานานในสำนักของพระเถระเชื่อว่าตนมีความรู้ความสามารถพอที่จะไปโต้กับติฏฐปาระได้ถ้าท่านทั้งหลายไม่ขัดข้องข้าพเจ้าก็จะขอรับอาสาเป็นผู้แทนชาวพุทธขึ้นโต้วาทีกับติฏฐปาระเสียเองคำประกาศอย่างห้าวหาญของเทวมิตรอุบาสกทำให้ทุกคนตะลึงงันไปทีเดียวเพราะไม่เคยนึกฝันว่าเทวมิตรจะกล้ารับอาสาทำงานอันยิ่งใหญ่และล่อแหลมต่ออันตรายเช่นนี้แต่เมื่อได้ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานแล้วในที่สุดก็ตกลงให้เทวมิตรกระทำตามที่ตนอาสาได้อย่างน้อยที่สุดก็ยังดีกว่ายอมแพ้โดยไม่ส่งใครไปเลยถ้าเทวมิตรชนะคู่ต่อสู้ผู้เปลืองปราดได้ก็จะเป็นการยกฐานะของชาวพุทธให้สูงยิ่งขึ้นเพราะแสดงว่าลำพังคฤหัสถ์ก็ยังสามารถเอาชนะนักบวชนิครนผู้แตกฉานในธรรมได้แต่ถ้าแพ้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนัก

ายวันนั้นอารามของนิครนที่เชิงเขาอุทัยเต็มไปด้วยฝูงชนผู้สนใจในการโต้วาทีครั้งยิ่งใหญ่นั้นจำนวนคนฟังได้เพิ่มมากขึ้นกว่าวันก่อนเป็นทวีคูณเพราะประชาชนที่ยังไม่ทราบข่าวการโต้วาทีก็ไม่ได้มาฟังในวันก่อนเพิ่งจะทราบและมาฟังในวันนี้ประชาชนที่มาฟังแล้วยังติดใจในคารมของพระเรวัตเถระก็ติดตามมาฟังอีกแต่เมื่อทราบว่าพระเถระมาไม่ได้แต่มีเทวมิตรอุบาสกมาแทนทุกคนก็ดูจะผิดหวังไม่น้อยแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเทวมิตรอุบาสกคงจะมีอะไรดีๆอยู่เป็นแน่ฝ่ายพุทธบริษัทจึงได้คัดเลือกเอามาเป็นตัวแทนของตนดูก่อนอุบาสกติฐปาระกล่าวขึ้นเมื่อได้เวลาเริ่มต้นโต้วาทีจ้องดูเทวมิตรอุบาสกด้วยสายตาแสดงอาการดูหมิ่นข้าพเจ้าอาสารับขึ้นมาโต้วาทีในวันนี้ก็ด้วยหวังว่าจะได้ประคารมกับพระเรวัตเถระผู้เสมอกันด้วยเพศด้วยศีลพรตด้วยสติปัญญาและความรู้หรือถ้าเรวัตเถระป่วยจริงก็น่าจะได้ส่งพระภิกษุผู้ทรงศีลหรือพรตมาสู้กับข้าพเจ้าแต่บัดนี้ฝ่ายพุทธบริษัทกับส่งคฤหัสถ์ผู้ยังคลุกคลีด้วยบุตรภรรยาผู้ยังบริโภคกามขึ้นมาต่อสู้ในสงครามวาทะกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามข้าพเจ้าอย่างร้ายแรงที่สุดในชีวิตพอได้ทราบว่าทางฝ่ายพุทธบริษัทส่งคฤหัสถ์มาต่อสู้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกือบจะไม่ยอมลดเกียรติของตัวเองมาเผชิญหน้ากับท่านแต่ไหนๆท่านก็ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วถ้าข้าพเจ้า

ะลงจากธรรมาสน์หนีไปเสียก็น่าสงสารเห็นใจบรรดาประชาชนผู้ตั้งใจจะมาฟังเป็นอันว่าข้าพเจ้าจะยอมสู้กับท่านแต่จะสู้ด้วยความรู้ปัญญาคารมเพียงครึ่งเดียวของข้าพเจ้าเท่านั้นท่านผู้เจริญเทวมิตรอุบาสกพูดสวนขึ้นกลางคันเพราะไม่สามารถที่จะอดทนต่อการดูถูกเหยียดหยามอย่างจงแจ้งของคู่ต่อสู้เสียไม่ได้อย่ามัวพูดอ้อมค้อมให้เป็นการชักช้าเสียเวลาเลยท่านอยากจะถามอะไรก็ถามมาเถิดข้าพเจ้ากระหายที่อยากจะโต้กับท่านเต็มทีแล้วพุทธบริษัทที่เห็นคำพูดและท่วงทีอันฮึกฮักด้วยความโกรธของผู้แทนฝ่ายตนต่างเกิดความหวั่นวิตกว่าจะเสียท่าแก่ปรปักษ์เพราะเขารู้ดีว่าคำพูดทั้งหมดของติฏฐปาละเป็นแต่เพียงอุบายอันชาญฉลาดของนักโต้ผู้เจนจัดเพื่ออย่างเชิงของคู่ต่อสู้เท่านั้นได้สิอุบาสกติฏฐปาละพูดแล้วก็หัวเราะลงลูกคออย่างอารมณ์เย็นเป็นการยั่วเย้าโทสะของคู่ต่อสู้แต่ข้าพเจ้าจะถามท่านเพียงปัญหาเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้การโต้วาทีวันนี้ก็จะดำเนินต่อไปถ้าท่านตอบไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสนทนากันต่อไปปัญหาที่ข้าพเจ้าจะถามนี้ยังไม่ใช่ปัญหาลึกซึ้งเกี่ยวกับลัทธิของเราทั้งสองแต่จะเป็นปัญหาสำหรับทดสอบภูมิธรรมของท่านดูเท่านั้นว่าท่านจะมีภูมิธรรมสมควรจะสนทนากับข้าพเจ้าหรือไม่ปัญหามีอยู่ว่ามีวัตถุอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งคนทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ก็ไม่รู้เรื่องสิ่งนั้นคืออะไรคำถามแบบปริศนาของติฏฐภาระทำให้เทวมิตรอุบาสกนิ่งงันไปทันทีไม่เฉพาะเทวมิตรอุบาสกเท่านั้นที่งงงันต่อปัญหานั้นแม้คนฟังทั้งปวงก็งงงันไปด้วยและพยายามคิดหาคำตอบเป็นการใหญ่เทวมิตรพยายามคิดจนเหงื่อโสมกายก็คิดไม่ออกจึงนั่งนิ่งก้มหน้าอยู่ด้วยความอับอายครู่ใหญ่ผ่านไปติฏฐปาระจึงแหงหน้าหัวเราะเสียงดังก้องอารามอย่างผู้มีชัยแล้วกล่าวว่าอุบาสกเอ้ยปริศนาธรรมง่ายๆเท่านี้ท่านก็ยังคิดไม่ออกแล้วท่านจะมาโต้ตอบในหลักธรรมอันลึกซึ้งในศาสนาของเราทั้งสองได้อย่างไรข้าพเจ้าขออำลาท่านไปก่อนเมื่อพระเรวัตเถระหายป่วยแล้วขอให้มาโต้กับข้าพเจ้าก็แล้วกันว่าแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ไปอย่างผู้มีชัย

พอติฏฐปาระลงจากธรรมาสน์ไปเท่านั้นมหาสันนิบาตก็กระจายนิครนและเหล่าสาวกต่างตรูกันเข้าไปหาติฏฐปาระยกเขาขึ้นสู่บ่าแบกแห่แหนไปรอบๆปารังฝ่ายชาวพุทธต่างทยอยกันกลับเคหสถานด้วยอาการเงื่องง่อยฝ่ายประชาชนที่เป็นกลางขณะที่เดินทางกลับบ้านต่างบ่นเสียดายว่าการโต้วาทีเสร็จสิ้นลงเร็วเกินไปบางคนก็ตำหนิท่าทีอันหยิ่งยโสเกินไปของติฏฐปาระแต่หลายคนก็กล่าวชมเชยความเก่งกล้าสามารถของเขาในการเผด็จศึกลงได้อย่างรวดเร็วแทบทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าติฏฐปาระได้ประคารมกับพระเรวัตะคงจะน่าดูน่าฟังอย่างยิ่งแม้พระเรวัตะจะสามารถเอาชนะวีรสีหะได้ในครั้งแรกถ้าได้พบกับติฏฐปาระก็ไม่แน่นักว่าท่านจะเอาชนะได้อย่างง่ายดายบางทีอาจจะเพียงพล้ำพ่ายแพ้แก่ติฏฐปาระก็ได้คืนวันนั้นที่พระเวรุวนารามอุบาสกอุบาสิกาคนสำคัญรวมทั้งเทวมิตรอุบาสกด้วยได้ไปประชุมปรึกษาหารือกับพระเรวัตเถระซึ่งถึงแม้จะยังป่วยอยู่ก็รู้สึกสบายขึ้นมากแล้วไม่ต้องเสียใจอุบาสกพระเถระกล่าวปลอบโยนเทวมิตรอุบาสกซึ่งตกอยู่ในอาการซึมเศร้าใจไม่พูดไม่จาการที่ท่านพ่ายแพ้เขากลับมาจะไม่นำความเสียหายมาให้แก่พุทธบริษัทแต่อย่างใดเพราะท่านเป็นเพียงคฤหัสถ์ส่วนคู่ต่อสู้เป็นบรรพชิตผู้แตกฉานในธรรมการที่ติฏฐปาระหยุดการโต้วาทีลงอย่างปัจจุบันทันด่วนนั้นแม้จะเป็นการหักหน้าเราอยู่บ้างแต่ตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเราเพราะเขายังไม่ได้ถามปัญหาอันลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมในศาสนาของเขาหรือของเราถ้าเพียงปริศนาข้อเดียวเท่านั้นจึงยังไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนเป็นอันว่าเวลานี้เรายังคงนำเขาอยู่หนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรให้มากไปนักข้าพเจ้าเองเป็นคนใจร้อนเทวมิตะกล่าวขึ้นด้วยเสียงแหบเครือพอถูกเขายั่วเย้านิดหน่อยก็เกิดโทสะเสียแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่เคยต่อการโต้วาทีอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะถามปริศนาเช่นนั้นคิดว่าเขาจะถามในข้ออัดข้อธรรมอันมีสาระกว่านั้นเลยไม่ได้เตรียมตอบปริศนาไว้พอถูกถามถึงปริศนาก็งงไปหมดคิดอะไรไม่ออกอุบาสกชราคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเออรู้สึกว่าเป็นปริศนาที่ลึกลับเสียด้วยข้าพเจ้าเองก็ยังตีความไม่ออกจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงอุบาสกคนอื่นๆในที่ประชุมกล่าวขึ้นเกือบพร้อมกันพระเรวัตเถระหัวเราะลงคออย่างอารมณ์เย็นแล้วก็พูดขึ้นว่าความจริงปริศนานี้ก็ไม่ได้ลึกซึ้งเกินไปนักแต่ผู้ถามถามโดยโวหารสำนวนอย่างฉลาดเราจึงคิดไม่ถึงอาตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ผู้ทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ไม่รู้เรื่องก็คือลงใส่ศพนั่นเองพอพระเถระกล่าวจบเท่านั้นทุกคนก็ร้องอุทานออกมาด้วยความแปลกใจพร้อมกันเทวมิตรเองพงกศีรษะขึ้นลงช้าๆและยิ้มแย่ๆกล่าวว่าโธ่ของง่ายๆแค่นี้เองทำไมนะข้าพเจ้าจึงนึกไม่ถึงในเวลานั้นก็คงจะเนื่องจากถูกความโกรธครอบงำละมั้งอุบาสกชราคนเดิมกล่าวขึ้นเป็นเชิงล้อเลียนทำให้เทวมิตรอุบาสกรู้สึกละอายทั้งนึกฉุนตัวเองที่พลาดท่าเสียทีแก่คู่ต่อสู้ด้วยปริศนาง่ายๆเช่นนั้นเอาละพระเถระประกาศขึ้นหลังจากมีการถกกันถึงคำตอบปริศนานั้นอยู่ครู่หนึ่งเรื่องนี้ผ่านมาแล้วก็ขอให้แล้วกันไปงานข้างหน้าของเรายังมีอีกบัดนี้อาตมาก็สบายขึ้นมากแล้วคิดว่าอีกวันหรือสองวันก็คงพอจะไปโต้วาทีกับพวกนิครนได้วันรุ่งขึ้นขอให้คนใดคนหนึ่งในพวกท่านไปแจ้งแก่พวกนิครนว่าในวันที่3นับจากวันพรุ่งนี้ไป
อาตมาจะไปโต้วาทีเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันให้เด็ดขาดเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านทั้งหลายช่วยไปประกาศให้ทั่วพระนครราชคฤห์ด้วยว่าพระเรวัตเถระผู้แทนพุทธบริษัทจะไปโต้วาทีกับติฏฐปาละผู้แทนเหล่านิครนที่อารามของพวกนิครนที่เชิงเขาอุทัยในวันที่3นับจากวันพรุ่งนี้ไปและขอให้ประกาศด้วยว่าการโต้วาทีในวันนั้นจะเป็นการโต้กันครั้งสุดท้ายเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันให้เด็ดขาด

ในวันรุ่งขึ้นอุบาสกชื่อจิตตกะได้ถูกส่งไปยังสำนักของพวกนิครนเพื่อเจรจาโต้วาทีครั้งสุดท้ายตามคำสั่งของพระเถระพวกนิครนได้ตกลงรับข้อเสนอของฝ่ายพุทธบริษัทด้วยความยินดีเพราะเชื่อว่าติฏฐปาละจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนได้บ่ายวันเดียวกันนั้นเองก็มีการป่าประกาศไปตามถนนต่างๆแห่งกรุงราชคฤห์ว่าจะมีการโต้วาทีครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างผู้แทนของฝ่ายพุทธบริษัทคือพระเรวัตเถระและติฏฐปาละนิครนผู้เป็นหลานของศาสดามหาวีระเมื่อถึงวันนัดหมายอารามอันกว้างใหญ่ไพศาลของพวกนิครนเต็มแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยที่กระหายอยากจะฟังการโต้วาทีประวัติศาสตร์นั้นและหลั่งไหลไปจองที่นั่งใกล้ๆกับธรรมาสน์ของคู่ต่อสู้ตั้งแต่เช้าเมื่อถึงเวลาติฏฐปาละได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเชื่อมั่นในชัยชนะของตนอย่างเต็มที่พระเรวัตเถระได้กล่าวขึ้นบนธรรมาสน์ด้วยอาการปกติแต่ทุกคนก็สังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าตาของท่านดูซีดเซียวลงไปบ้างเพราะความเจ็บป่วยที่เพิ่งผ่านไปท่าทางอันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพระเถระกับคู่ต่อสู้ทำให้พุทธบริษัทและประชาชนผู้เอาใจช่วยพุทธบริษัทรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทาง Lazadaหรือ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหูแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

the moment. Please try again later.

0: ค่ะไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่เห็นคนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

ี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนางพิกุลทองต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนางพิกุลทองลักลี้พญาแหลงพญาแหลงหาแล้วหาอีกนะครับนึกว่าลูกน้องจับกินแล้วที่ไหนได้นางพิกุลทองลักลี้อยู่ในเสากระโดงเรือพอพญาแหลงหานางพิกุลทองสิกินบ่เจอหายลูกน้องอย่างใหญ่เฮาบอกแล้วสุ่มโตคนใดโตใดกินบอกมาเดี๋ยวนี้เลยลูกน้องก็บ่รับแล้วเขาบ่ได้กินเนาะในที่สุดพญาแหลงก็บินกลับไปนางพิกุลทองก็เลยออกมาอาบน้ำอาบท้าล้างหน้าล้างตาเอาผ้าอบออกมาดึงเส้นผมมาๆกระทุดดึงกระทุดกระทุดตุดออกมาไว้กระทุดแบบอื่นบ่ได้บ่คือกระทุดตุดแท้นี่เพิ่นว่าดึงกระทุดเส้นผมออกมาใส่ผ้าอบลอยไปตามน้ำผ้าอบลอยแง่งแม่งแง่งแม่งไปเรื่อยๆนะครับจนฮอดเมืองเมืองหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่าเมืองชัยมงกุฎนะครับเมืองชัยมงกุฎนี้มีพระสังฆ์สินไส้และก็นางสุพรรณกัลยาเป็นผู้ปกครองมีพระพิชัยมงกุฎเป็นโอรสพระพิชัยมงกุฎกำลังเป็นหนุ่มแน่นหนุ่มแน่นมากพี่น้องเอ๋ยอกสามศอกหน้าตาก็หล่อเหลาบ่แม่นหล่อธรรมดาหล่อเหลาแต่บ่มีเกลากลึงเพราะว่าคนละเหลืองเด้กับละเด็ดลันดา

ทำลายพินาศไปแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่ของเราหรือศีลสองตอนจงลอยมาและจงช้อนขึ้นมาเพื่อนว่าสั่งก็เลยไปสอนเอามานะครับไปตักขึ้นมาให้พระพี่ไส้มงกุฎได้เบิ่งหลังจากเบิ่งแล้วพี่น้องย่างขึ้นไปเฮือนเป็นอดายบาทนี่คือกันกับคนเป็นใครละเมอเพื่อปกโอ้เจ้าของเส้นผมน้องเอ๋ยเพื่อนว่าใครหนอขึ้นฮอดอยู่พ่อปานนั้นปานคนเป็นใครใครบ่แม่นใครธรรมดาใครจับสั่นจนกระทั่งไปอ้อนขอให้พอขออนุญาตพอนำสำเภาออกติดตามหาเจ้าของเส้นผมมื้อนี้พี่น้องเลือสำเภาของพระพิไสยมงกุฎลอยอยู่กลางทะเลจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นสัปดาห์หลายวันผ่านไปสำเภาของเจ้าชายยังอยู่ในกลางทะเลลอยไปลอยไปจนกระทั่งมาถึงเกาะใหญ่เกาะหนึ่งกลางทะเลเกาะนั้นคล้ายๆกับหนองหานและดอนกระโจเพื่อนว่าบกมาหนองหานอีกแล้วเจ้าไปมองอื่นบ่ได้บ่ไปทั้งน้ำก้ำก็ได้ละวะเอาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหนังอยู่ริมหนองหานเนาะเล้าไปน้ำกระเลียวไปเบิ่งน้ำละวะออกทางหน้าต่างนี่มันธรรมชาติงามแท้ผู้ใดที่บ่เคยมาหนองหานอย่าลืมนะครับมาที่หนองหานตกน้ำป๋อมแปมแล้วจะกลับไม่ได้เพราะผู้สาวเมืองสกลนครเป็นคนเป็นตะแพงผู้สาวแท้แห้ก็เป็นตะแพงตกน้ำอยู่หนองหานนี่ไปใส่บ่รอดเกาะใหญ่มงนี้อยู่กลางทะเลพี่น้องเป็นที่อยู่ของยักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนี้ชื่อว่านางสาวยักษิณี ยักที่แรกแย้มโอ้ยเจ้าว่าเป็นตะแพงเนาะโอ้ยค่อยวาดหน้าตาลาวคือสีจิ้มลิ้มพิมพ์ละไม่เพิ่นว่าเออยักษ์เอ้ยใดก็คือยักษ์กันละเนาะยักษ์ตนนี้เป็นยักษ์นางสาวพี่น้องนสยักษิณีซื้อจริงๆว่านางสาวกาขาวเพิ่นว่าบ่ได้เว้าได้ซื้อยักษ์กันยักษิณีก็เป็นยักษ์ผู้หญิงเนาะนางสาวกาขาวชื่อยักษ์พี่น้องปรากฏว่าเกาะแห่งนี้เล่าอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกามานานแล้วเพิ่นว่าตั้งแต่อายุ15จนป่าเข้า30โอ้ยเจ้านี่เนาะสาวอายุ30มันก็แหลกแย้มมือใดเนาะบางคนคอมเมนต์ล่ะบ้าค่อย30ยังเปล่งปลั่งอยู่ได้เพิ่นว่าเนาะพอสาวอายุควันตาหันได้เพลงก็ยังร้องได้เนาะนางกาขาวครับพี่น้องเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามป้าตัวตั้งแต่เกิดมาวิทท้องพอท้องแม่ยักมายังบ่เคยเห็นผู้บ่าวคนใดเป็นตะแพงขนาดเพิ่นว่าบัดใดแท้เพิ่นพึงเจอสายคนแรกคนเดียวในดวงใจนางยักเห็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ในสำเภาเกิดความพึงพอใจโอ้ยใจเต้นตุปับตุเปแล้วใจเต้นบ่เป็นจังหวะเฮาเคยเห็นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาก่อนหน้านี้หัวเล่าหลานเฮาก็ยังว่าเล่าเว้าว่าเล่าล่อพุงเล่าใหญ่ก็หาว่าเราหุ่นสมาร์ทเพิ่นว่าไม่เห็นหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนนี้ยิ่งรูปงามพอเห็นพี่น้องนะครับเหมือนคนโลภมากเห็นทรัพย์สมบัติตาโตฉันใดยักษิณีชื่อว่านางกาขาวก็อยากจะได้เจ้าชายมาเป็นเนื้อคู่อยากจะได้มาเป็นพระสวามีของตนเองสามีของตนเองหน้ามืดตามัวขึ้นไปแล้วลืมว่าคนละสปีชีหมอภาษาอังกฤษพุ่นตัวนี่เนาะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนาะลืมไปว่าตนกับมนุษย์คนละเผ่าพันธุ์ดลบันดาลให้ท้องฟ้ามืดคลึ้มพี่น้องเราหนังคัดสมาร์ทโอ้มาลุยกุยกุ๊กมาลุยกุ๊กกุยมาลุยกุ๊กกุ๊กนี่บ่พ้นเรื่องของกุยกุยอีกแล้วคำแปลงล้างบันดาลให้ท้องฟ้าเกิดมืดคลึ้มขึ้นมาพี่น้องเจ้าสายพี่ไส้มงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดคึมโอ้พายุจะเข้านะเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ายังไงบ้างเนี่ย

ไหนโทรไปถามหนุ่มน้อยคนอุทัยสิกรมอุตุนิยมวิทยารายงานยังไงอากาศวันนี้โดยเฉพาะที่สกลนครและหนองหารนะเพิ่นว่าปาปิไซมงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มย่านฝนตกแห้งพี่น้องสั่งให้ลูกน้องโทรถามหนุ่มน้อยคนอุทัยว่าอากาศมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวใดทางปาปิไซมงกุฎก็เข้าใจว่าสงสัยเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนแน่ๆเอาถอดสมอเพิ่นว่าจอดพักสำเภาพี่น้องนั่งกาข่าวปรากฏว่ายิ้มปุ้ยว่าเป็นยิ้มธรรมดาเพิ่นดีใจแห้งพระพี่ไส้มงกุฎสั่งพักสำเภานั่งกาข่าวก็ได้เนรมิตบ้านเมืองของตนเองพร้อมปราสาทราชวังขึ้นบนเกาะแห่งนั้นส่วนตนเองพี่น้องหลังจากเนรมิตบ้านเมืองขึ้นมาแล้วปราสาทราชวังห้องหอและเตียงหัก เตียงธรรมดาก็บ่ได้เพราะคือเอาเตียงหักเนาะจังน้อยก็หักครับพี่น้อง เตียงนี้จะใช้เพียงคืนเดียวนั่งกาข่าวเนรมิตบ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วตนเองก็มาเบิ่งพิจารณาแล้วนางเอกคนใดงามที่สุดในปัตตภีเพิ่นว่า ไหนหากระจกมาสิเพิ่นว่าอันนั้นมันสโนไว้ คนละเรื่องนางเองก็แปลงร่างเป็นสาวสวยโสภาขอให้ค่อยงามขอให้ค่อยงามงามกระดักกระดองามกระนักกระหนางามกระดึกกระดึกกระดึกเอี้ยงงามได้ไหนเนาะงามกระดึกกระดึกทีเนาะจะพรันร่างของนางยักษินีกาขาวกลายเป็นร่างสาวสวยโสภาโอ้โหหุ่นบอบบางอลชอนอ่อนแอน

เท้าพี่ไส้มงกุฎนะครับเออเห็นแล้วก็โอ้นั่งกาข่าวคืองามเทนอเพิ่นว่าเพิ่นคิดว่าเป็นเนื้อคู่ที่กำลังตามหาอยู่คักๆเพิ่นว่าเออใช่ละคนนี้สวยหน้าตาดีจิ้มลิ้มพริ้มละไมร่างอลชรอ่อนแอนคนนี้แหละใช่เลยเพิ่นว่ายังบ่ได้คิดพิจารณาให้ถ่องแท้พระพิไสยมงกุฎนึกว่านั่งกาข่าวคือผู้หญิงที่กำลังติดตามหาอยู่คิดว่าเป็นเนื้อคู่ก็เลยตามเสด็จเข้าไปในเมืองและที่สุดเท้าพิไสยมงกุฎก็ได้รับเอานางกาขาวหรือนางยักษิณีในร่างของสาวสวยเป็นชายาคืนนั้นนางกาขาวมีความสุขมากเธอจะได้สละโสด อยู่ครองโสดมานานบาดนี่เนาะพี่น้องเนาะสาวสวยในร่างของยักษ์มารในร่างของคนสิเป็นแนวใดติดตามได้ในโอกาสต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วเท้าพิไสยมงกุฎหลังจากที่ได้นางกาขาวหรือยักษิณีเป็นชายาเป็นภรรยาแล้วจะทำอย่างไรดีคราวนี้จะรักมั่นจนวันตายหรือจะหนีปะเดียวติดตามได้ในมือต่อไปมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังวิทยุของเฮาทุกช่วงเวลาของรายการลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ถ้าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนปูไทยชนิดครีมนวดขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขนาด30มิลลิลิตรราคา120บาทมีจำหน่ายแล้วที่วิทยุนาโพเรดิโอและซึ่งตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและตั้งอยู่ใกล้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกระงามงามด้วยความเคารพทักทายอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนซืนกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการทาง FM 18.25 MHz นาโพเรดิโอประจำวันที่18กันยายนซึ่งมื้อนี้ในชุมชนของเราแดดเริ่มแผดจ้าตั้งแต่เช้าแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ในขณะที่ตอนเช้ามื้อนี้แดดออกจ้าแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งเสียงร้องคำรามก็ยังคงดังลั่นแต่ว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครบานเฮานครพนมบ้านเราชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจังหวัดเลยด้วยนะครับยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ร้อยละ70ของพื้นที่ยังไม่หายไปเสียทีเดียวแต่ว่าสกลนครของเราน่าจะเบาบางลงแล้วเนาะอีเมเนาะมูนีแดดออกดินก็เริ่มจะแห้งแล้วต้นไม้ใบหญ้าก็ออกมาชูช่อบานสะพรั่งรับแสงตะวันกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนฟ้าก็จะลดลงคงเหลือร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และก็ลดลงไปจนถึงวันที่22กันยายนเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแน่ๆถ้าฝนไม่มาพายุไม่เข้าอีกเนาะอีเมเนาะก็เป็นกำลังเจอกันต่อไปใกล้สิฮอดหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเข้าสู่หน้าหนาวครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสอยใดได้นอกจากบรรเทาอาการเจ็บแข็งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็เอาไปทาบางๆในผิวของเราได้เพราะมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวนะครับช่วยบำรุงผิวนอกจากสอยให้อาการขั้นแขนขั้นขาจางมดแมงไม้กัดต่อยนะเป็นตุ่มเป็นพิษังแล้วเขาก็ยังบำรุงผิวด้วยนะหน้าหนาวนี่ทาแบบสบายๆบางคนกับทาบางๆเนาะบางคนกับปุ้มไส้ได้มันเจ็บแอวหลายมันเจ็บแขนเจ็บขาหลายกับปุ้มไส้มันก็เมิดไวแล้วเนาะ1ขวดนี่30กรัมนี่สามารถใช้ได้วันละ3ครั้ง1อาทิตย์พุ่นได้อีเมเอ้ย7มื้อพุ่นได้ใส่ใดผมลองมาแล้วนะครับแต่ว่าระยะหลังๆนี่1เดือนของผมใช้ไป6ขวดแต่ใช้ไป6ขวดทาทุกวันมันเจ็บทุกมื้อนี่แล้วเนาะเอ็ดเวก็เจ็บโอ้ยแห้งที่ปูนนี่แห้งเจ็บได้ขึ้นต้นไม้ต้นต่อซีนไม้มันโอ้ยแขนนี่มันขัดอีไม่เอ่ยอายุหลายแล้วหลังจากลงมาจากเอ็ดงานแล้วก็อาบน้ำอาบในเรียบร้อยแล้วก็โยท่าแล้วว่าเนาะท่าบางคนก็ท่าตอนอาการปวดเลยได้มีอาการปวดเลยก็บ่ว่ากันเนาะอีไม่เนาะบางคนทาแล้วก็นอนเลยได้ตื่นมามือไม่ก็สบายสบายอันนี้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วนพี่น้องที่แตนตอดตอดตอดแม่งอดตอดแขนหักขากระลุยแนะนำแบบลูกกลิ้งหรือแบบสเปรย์ตอนนี้เรามีลูกกลิ้งเหลือหลายสเปรย์เหลือน้อยแล้วนะครับสเปรย์แบบเหลือน้อยแล้วเหลือแต่ลูกกลิ้งเหลืออีกไม่กี่ขวดเน้นชนิดครีมเป็นพิเศษเพราะว่าใส่แล้วบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากอีโปอีเมลเอาไว้เด้อสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งฮอดเฮือนเก็บเงินปลายทางนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อไ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบบ่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดบ่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสวนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บ่ว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนะคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมนเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอนแต่ว่าถ้าแต่ตอนตอนนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

ช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครง

การนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเขามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึงนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทบันเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนภูไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: Radio FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญรับฟัง
2: รายการข่าวค้น
3: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสัง
0: Napoleradio FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญรับฟัง
2: รายการข่าวค้น
3: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบทำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและเช่นเดียวกันนะครับตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งมีทั้งชนิดครีมนวดแบบขวดราคา50บาทขนาด30กรัมและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งและสเปรย์อันนี้ขวดละ120บาทเอาไว้สำหรับยามพี่น้องเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บหันเจ็บนี้ในกระตุนกระตัวหรือแขนหักขาคลุยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรปรับปรุงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือน้ำมันนวดสมุนไพรปรับปรุงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากเอาไว้เจ็บกระตุนกระตัวเจ็บแขนเจ็บขาเมื่อเลือเจ็บมองนั้นมองนี้เมื่อเลือเอาไปทาได้ไวติดบ้านเอาไว้ติดตัวเอาไว้นะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันวันที่18กันยายนมูนี้เป็นวันที่261ของปีเพราะฉะนั้นยังคงเหลืออีก104วันจะถึงวันสิ้นปีในอีก104มือนี้ที่เป็นเนลเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่261วันที่ผ่านมาเราผ่านมาแล้ว

คุณพระขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตและฝากทุกเรื่องราวนับจากวันนี้เป็นต้นไปจนจะถึงวันสิ้นปีไว้ในพระเมตตาของพระไว้ในความดีงามที่เราประพฤติดีประพฤติชอบปฏิบัติปฏิบัติชอบสำหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านด้วยนะครับพี่น้องครับ18กันยายนวันนี้ในอดีตเริ่มกันที่ปี2505ปี2505พื้นป่าเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุม4จังหวัดคือนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีและสระบุรีมีป่าหลายประเภททั้งป่าดงดิบชื้นป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังทุ่งหญ้าและป่าที่กำลังฟื้นตัวหลังถูกทำลายในอดีตพื้นป่าแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาไฟมีการสำรวจพบพืชพันธุ์จำนวน 2,000 ถึง 2,500 ชนิดมีนกถึง340ชนิดมีเสื้ออีก189ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดช้างเสือโคร่งกระทิงชะนีเก้งกวางหมูป่าและอื่นๆอีกมากมายนะครับนี่ก็คือเขาใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารสายน้อยสายใหญ่มีน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามหลายแห่งอาทิน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองน้ำตกเหวนรกน้ำตกผากล้วยไม้และน้ำตกอื่นๆอีกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับในปี2548ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกอันนี้ก็คือ18กันยายนเมื่อปี2505นอกจากนั้นแล้วนะครับในปี2513จิมมี่แฮนดริกซึ่งก็เป็นนักกีตาร์ฮีโร่ชาวอเมริกันเสียชีวิตขณะอายุเพียง27ปีเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2485ที่เมืองซีแอตเทิลวอชิงตันพ่อแม่เลิกกันตอนที่อายุได้9ขวบจากนั้นแม่ก็เสียชีวิตเขาต้องไปอาศัยอยู่กับยายผู้มีเชื้อสายอินเดียนเผ่าเซโรกีตอนอายุ15ปีพ่อของเขาซื้อกีตาร์ให้จากนั้นเขาก็ตั้งวงกับเพื่อนๆก่อนจะไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่1ปีแล้วก็ลาออกตัดสินใจเอาดีทางดนตรีและออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วอเมริกาเขาตั้งวงชื่อเดจิมิเฮนริกเอ็กซ์ไบร์ออกอัลบั้มแรกในปี2010ในปีเดียวกันก็ประสบความสำเร็จจนโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บันทึกเอาไว้วันนี้เมื่อปี2514เป็นวันเกิดของแลนด์อาร์มสตรองซึ่งก็เป็นนักปั่นจักรยานชาวอเมริกันแชมป์ตูเดอฟรองสมัยซ้อนก็คือระหว่างปี2542ถึงปี2548เกิดที่เมืองพลาโนรัฐเท็กซัสพ่อก็ทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เด็กๆแม่ซึ่งตั้งท้องแต่ก็ยังเป็นวัยรุ่นจึงเลี้ยงดูเขาให้ความรักและแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ตอนเรียนประถมแม่ก็เลยซื้อจักรยานคันแรกยี่ห้อหนึ่งให้จากนั้นก็หลงไหลจักรยานหันมาเอาดีทางกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนได้กลายเป็นแชมป์ไตรกีฬารุ่นใหญ่ตอน12ขวบก่อนที่ได้เป็นนักไตรกีฬาอาชีพตอนอายุ16ปีจากนั้นก็ออกล่ารางวัลไปทั่วเท็กซัสได้เป็นทีมกรีธาทีมชาติตอนอายุ18ปีจากนั้นก็หันมาเอาดีบนหลังอ่านซึ่งเป็นกีฬาที่เขาถนัดที่สุดในปี2535เขาเข้าอันดับที่14ในกีฬาโอลิมปิกและเริ่มไต่เต้าขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาก็ได้เป็นแชมป์โลก UCI อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักกีฬา18กันยายนเมื่อปี2532เป็นวันเกิดของยองลอฟูโกตนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสครับผู้พิสูจน์ให้โลกรู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองเกิดที่กรุงปารีสบิดาเป็นพ่อค้าหนังสือเขาเป็นเด็กขี้โรคนะครับแล้วก็มีปัญหาทางสายตาจึงไม่ชอบไปโรงเรียนแม่ของเขาก็เลยต้องสอนหนังสือที่บ้านเขาก็เรียนแพทย์ได้ไม่นานก็ย้ายไปเรียนฟิสิกส์แต่ก็เรียนไม่จบเพราะมัวแต่หลงไหลการประดิษฐ์การทดลองเขาได้ช่วยดาแกคิดค้นกระบวนการถ่ายภาพด้วยในระยะหนึ่งจากนั้นก็ช่วยอาร์มองฟิโซทำการวัดความเร็วของแสงได้
ท่ากับ 298,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งก็แตกต่างจากค่าปัจจุบันเพียง 0.6% เท่านั้นและก็ยังได้พบว่าแสงเคลื่อนที่ในน้ำได้ช้ากว่าในอากาศการทดลองของฟูโกตก็ช่วยสนับสนุนความคิดที่ว่าแสงเป็นคลื่นไม่ใช่อนุภาคผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองนี่ก็เป็นวันนี้ในอดีตนะครับขอบคุณข่าววันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงตลอดจนปุ๊บรีพอร์ตและเพจไรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้รายงานพยากรณ์อากาศก็บอกว่าบ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาความเร็วของลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกับวันนี้ครับยังคงอยู่ที่170-180ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่จากนั้น19-20กันยายนคาดว่าฝนจะลดลงคงเหลือเพียง140-160ของพื้นที่และก็21-23กันยายนนั้นคงเหลือเพียง130-140ของพื้นที่นั่นก็คือลดลงตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปความเร็วของลมจาก19-23กันยายนจะอยู่ที่110-120ของพื้นที่นั่นก็หมายความว่าเหมือนกับวันนี้ครับส่วนทางสำนักข่าวแห่งชาติมีข้อความว่าเริ่มแล้วฝนตกหนักถึงหนักมาก17-20กันยายนรวมไปถึงวันนี้ด้วยซึ่งเริ่มกระทบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแนวฝนขยับลงภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะที่อันดามันคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งซึ่งเมื่อวานนี้ข่าวก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5เตือนหลายพื้นที่ของประเทศไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือที่จังหวัดเลยและหนองคายส่วนภาคอื่นๆครับก็จะมีบ้างอย่างเช่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งรวมไปถึงภาคเหนือด้วยสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือจากนั้นตั้งแต่วันที่18คือวันนี้นะครับแนวฝนก็จะขยับลงมาเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นข่าวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับวันที่18นี้จับตาฝนจะตกหนักอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนวันที่19พรุ่งนี้ฝนจะตกมากบริเวณจังหวัดราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนวันที่20ก็จะตกมากที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงานี่ก็จะตกเหมือนกันครับตกหนักเหมือนกันนำฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพให้ได้ติดตามรับฟังในเรื่องของฝนและก็ดินโคลนถล่มมาต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศและก็ดินโคลนถล่มอุทกภัยในจังหวัดของเราไม่มีแต่มีที่จังหวัดน่าน
เมื่อวานนี้17กันยายนเวลา 11:52 นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านอันนี้เขาบอกว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าดินทรุดแล้วก็สไลด์กว้างกว่า100เมตรเลยทั้งผู้เกี่ยวข้องก็สั่งห้ามเข้าออกเด็กนักเรียนวันที่17กันยายนนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาไปติดตามสถานการณ์ดินทรุดและรอยแยกซึ่งกระทบอาคารโรงอาหารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำอาคารเรียนอนุบาลพร้อมกำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังจากที่เกิดดินโคลนถล่มก็ยังไม่สามารถประเมินแน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของนักเรียน290คนและครูบุคลากรอีก20คนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงหาแนวทางหรือถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยดำเนินการตามผลการตรวจสอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการการเรียนการสอนเบื้องต้นโรงเรียนดำเนินการอยู่ในรูปแบบ on hand โดยครูผู้สอนจะทำใบงานให้กับนักเรียนขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของและความปลอดภัยของนักเรียนครับครูประถมวัยรายหนึ่งคุณครูเจนจิราสุนทหลวงก็เล่านะครับว่าสถานการณ์ที่ทำให้ครูรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันแล้วก็เช้ามืดของเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์อีกครั้งเมื่อฝนตกก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนต้องคอยติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือนักเรียนและความปลอดภัยของครูทุกคนด้วยส่วนครูประจำชั้นป.6ครับคุณครูกัญจรัตน์เกษมวรุณกรก็บอกว่าการที่ดินเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องนี่ทำให้ครูและผู้ปกครองเป็นห่วงเด็กมากเพราะไม่มีครูและไม่มีใครรู้ว่าการที่ดินจะสไลด์ครั้งต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็อยากจะให้มีสถานที่เรียนชั่วคราวที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง290คนสามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้จังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนก็บอกว่าจะร่วมมือกันจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะ6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.พิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและหรืออาคารน็อกดาวน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปก็จะเสนองบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวด้วยโดยจังหวัดน่านจะเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็คือข่าวเรื่องของการพยากรณ์อากาศและก็ดินฟ้าอากาศในรอบวันที่ผ่านมาไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้โพสต์ว่าสายของวันพุธที่16กันยายนที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อศตวรรษที่21ยุคใหม่ของบรรดามรณะสขีซึ่งจัดโดยสมณะกระทรวงเพื่อการประกาศเป็นนักบุญและก็คณะกรรมการเพื่อมรณะสขียุคใหม่และประจักษ์พยานแห่งความเชื่อซึ่งก็มีใจความสำคัญโดยที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงสอนความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำต้องตรงกันพร้อมยกคำสอนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6มาย้ำเตือนว่าคนสมัยใหม่เต็มใจฟังคนที่ใช้ชีวิตเป็นพยานถึงความเชื่อมากกว่าฟังครูและถ้าเขาฟังครูมันก็เป็นเชื่อถือที่เกิดขึ้นจากที่เราพูดกับที่เราทำต้องตรงกันพร้อมยกสอนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6มาย้ำเตือนว่าคนสมัยใหม่เต็มจังคนที่ใช้ชีวิตเป็นพยานถึงความเชื่อมากฟังครูและถ้าฟังครูมันก็เป็นเพราะครูคนนั้นใช้ชีวิตเป็นพยานความเชื่อด้วยแล้วจากนั้นพระองค์ก็ยังยืนยันว่าวิถีชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การมองหาขัดแย้งหรือสร้างศัตรูแต่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งด้วยความอ่อนโยนพร้อมยกคำสอนของโป๊ปฟรานซิสมาย้ำนะครับว่ายอมสละชีวิตเพื่อพระคริสต์มีเป้าหมายเพื่อศัตรูขอบคุณข้อมูลจากบริพอร์ตนะครับในวันที่ผ่านครับสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่านมาถึง
พจอัครสังคมทนท่าแร่หนองแสในหัวข้อเสียงสะแทงศรัทธา

บุญยราศีสองคอน37ปีแห่งการสถาปนาบุญยราศีทั้ง7สองคอนขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งเกิดและการเป็นพยานถึงคริสต์เจ้าทำรำลึกถึงชีวิตและกล้าหาญของบุญยราศีมรสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันเพื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงแห่งศรัทธาที่ส่งต่อพวกเราในวันนี้ครับอาจฉลองครบ37ปีการนำบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยที่3เริ่มที่สักการะฐานพระมารดาแห่งมรสกีสองคอนมุกดาหารที่13ตุลาคมก็จะมีกิจกรรมคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ในหัวข้อเชื้อแผ่งแห่งพระอาณาจักรกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญยราศีนิทรรศองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญยราศีไทยการเป็นนักบุญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแห่งพระอาณาจักรในช่วงบ่ายของวันที่3ตุลาคมครับก็จะขอเชิญร่วมติดตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานศาลศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาประวัติรุ่นที่1ด้วย18นาฬิกาการแสดงเสริมทาเสียงสะท้อนแห่งสถาบุญยราศีสองคอนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อกล้าหาญและการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรสกีแห่งสองคอนจากนั้นก็ร่วมไหวอาลัยและภาวนาเคลื่อนบุษกแม่พระจากสุศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการะฐานและร่วมพิธีชาขอบพระคุณวันที่24ตุลาคมร่วมพิเศษสารแม่พาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองเวลา10นาฬิกาก็จะมีพิธีบูชาขอบพระครบรอบ37ปีการสถาปัตยราศีแห่งสองคอนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชพร้อมทั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญราศีไปยังสุศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับผ่อนพระธาตุด้วยจากนั้นก็ร่วมฟังท้อนจากสองคอนเสียงแห่งความเชื่อที่เงียบหายเสียงแห่งความรักที่เข้มแข็งความกลัวและแห่งศรัทธาที่ยังคงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับก็รับชมการถ่ายทอดทาง Facebook และก็ YouTube ของสื่อมวลชนคาทอลิกพระสังฆมณฑลท่าแรกแสงตลอดจนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยด้วยนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าท่านที่เคารพนะครับและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวครับเช่นกันนะครับสภาพุกบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทยขอเรียนเชิญคณะพระคุณเจ้าหลวงนักบวชชายหญิงชนคฤหัสถ์และแขกเป็นร่วมในพิธีบูชาขอบคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาในโอกาสครบ100วันสตมวันวันนี้นะครับ18กันยายนเวลา10นาฬิกาณวัดนักบุญเปโตรสารนครปฐมโดยอาบิชอปฟรังซิสเซเวระอาพรประธานสภาประมุขโรมันคาทอลิกประเทศทานในพิธีครับวิทยุของเราก็จะทำการถ่ายทอดในเวลา16นาฬิกาจะเสร็จพิธีครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระเพลนิดครีมชนิดทำแบบสเปรย์และแบบลูกเล้งมีจำหน่ายแล้วนะครับโดยชนิดครีมราคา50บาทน้ำและแบบสเปรย์เล้งราคาละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากเอ็นวีเอ็ดงานหนังทอนหึงหรือออกกังกายปวดเนื้อเจ็บแขนเจ็บขานวดคลึงไปสักพักไม่ต้องทำครับส่วนแต่ต่อตอดแมงงอดตอดแกนฮักขาฮักแนะนำฉับสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งครับโทรสั่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางกับหนุ่มน้อยคนไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณนานอาใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับคุณพี่น้องที่ซื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากใช้ไปแล้วออกต่อไปแล้วนะครับ

นี่คลายแล้วนี่คลายแล้วเด้อน้ำบัดจากใบพระพึ่งพันสนวานที่ให้เบาไปล้นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมแป้งหรือขลุยนี้น้ำมันนวดสมุนไพรครอบคลึงตราทุกคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือสนด้วยน้ำมันงาดน้ำมันระกำจังดึงที่หอมโดยต้องใส่สารแต่งและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่เคล็ดคัดยอกหมอนเจ็บหลังเจ็บหัวเจ็บแขนเจ็บขา

อิดเวอิดงายกของนักหนังยางหรือโอ้กำไรตุ้มขัดจากหมดไหมกัดตอดทางบานถูเบาๆนวดไปนวดมาท่าเด้อบ่แมนผลิตโดยกลุ่มซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาหน้าโพหมู่ที่10ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสระบุรี0886 3

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยได้รับความสนใจจากพี่น้องสั่งซื้อหลายนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปสั่งซื้อทาง Lazada นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทาง Lazada ก็มีการสั่งซื้อนะครับซึ่งหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยก็จัดส่งให้บางท่านก็รอนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าครีมนวดสมุนไพรพระพลึงที่สั่งเขาก็ผลิตได้น้อยบางทีก็ไม่พอเนื่องจากว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเราทำแบบไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับต้องคอยเฮ็ดก็คอยทำต้องคอยดูแลเรื่องการควบคุมต่างๆนะครับเพื่อที่ให้ออกมามีคุณภาพไม่ว่าสิเป็นไปตัดเอาใบวานซนมาสกัดเอาเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรหลังจากนั้นก็มีส่วนผสมสำคัญของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่บรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับมีประโยชน์อยู่แล้วนอกจากนั้นถ้าควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะได้ช่วยให้บำรุงผิวพรรณของเราด้วยไม่แห้งกร้านนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของน้ำมันงาดำต้านอนุมูลอิสระในทางวิทยาศาสตร์ก็มีสารชนิดหนึ่งชื่อสารเซซามินและสารเซซาโมลินนะครับบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีส่วนน้ำมันระกำที่เป็นส่วนผสมอีกชนิดหนึ่งนั้นหลายชนิดนะครับยาหลายชนิดเอามาเป็นส่วนผสมสำคัญ

สิเป็นครีมทาแก้ปวดบอกว่าสิเป็นยาหม่องน้ำมันนวดต่างๆก็เอามาใช้นุ่มน้อยเกินผู้ใส่ก็เอาส่วนผสมของเอาน้ำมันระกำนี้มาเป็นส่วนผสมด้วยเพราะมีบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อจากการตึงหรือเคล็ดและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเอา3อย่างนี้มารวมกันมันก็เกิดกลิ่นขึ้นมาเป็นกลิ่นที่หอมจากธรรมชาติจากใบวานซุนจากน้ำมันระกำออกมาคล้ายๆกลิ่นน้ำมันมวยนะครับและที่สำคัญแล้วเมื่อเอาไปทาอาการปวดต่างๆก็จะลดลงลดลงจนลืมเลยว่าเจ็บจนลืมเลยว่าปวดนะแม้แต่แตนตอดตอดตอดซึ่งเจ็บมหาเจ็บปานไม่แซฟาดแห้งๆแล้วมันเจ็บปั๊บลงไปแบบนั้นได้เออเอาไปทาสักพักก็จะลืมไปเลยว่าเจ็บส่วนพวกฝีก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันฝีที่กำลังจะแตกนะก็จะยุบใน3วันประมาณนั้นทาทุกวันทารอบๆก่อนนะครับทารอบๆฝีเช่นเดียวกันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยที่จะแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือชนิดแบบลูกกลิ้งพี่น้องที่แขนหักขาหักขาขลุ่ยมันเจ็บได้ไปหาหมอมาแล้วมันก็เจ็บเนาะหมอก็ให้กินยาแก้ปวดลองเอาน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดลูกกลิ้งหรือชนิดสเปรย์ไปใช้พ่นเบาๆแล้วก็ลูบเบาๆได้อีเมเดอร์ก็จะบรรเทาอาการปวดได้พี่น้องที่เป็นไข้หวัดใหญ่แอลซิลุดอยู่ได้ขากับแอลเบิ้งคือซิลุดเนี่ยนะครับแม้แต่ทานยาแก้ปวดไปแล้วมันก็ยังปวดปวดอยู่อันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเองไปนอนไข้หวัดใหญ่อยู่2วันที่โรงพยาบาลบังเอิญเหลือเกินนะครับช่วงนั้นก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรออกมาก็เลยเอาไปทาปรากฏว่านอนแบบสบายครับการเจ็บก็บรรเทาลงอย่างมากจนแทบไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยแต่เรื่องของอาการไข้ก็ต้องไปรักษาตามอาการแต่อาการปวดเอวจากไข้หวัดใหญ่นี่มันทรมานเด้นั่นก็หมายความว่าบรรเทาอาการปวดได้อย่างชนิดที่เรียกว่าลืมปวดไปเลยลืมปวดไปเลยเมื่อหลังจากทาทาแล้วมันก็ยังรู้สึกปวดอยู่ได้แต่สักพักก็จะลืมไปเลยว่าเราปวดเอ็ดวีเอ็ดงานได้สบายสบายครับสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบอกว่าสิเป็นแบบ2ขวด3ขวด4ขวดหรือ1ขวดก็ได้แต่ว่าสิมีขาส่งอยู่เด้ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลหุ้นกันนะครับพี่น้องหลายคนก็หุ้นกันซื้อได้2 3คนหุ้นซื้อกันเป็นโหลเพราะว่าจะได้ส่วนลดลงไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าสั่งซื้อจาก Lazada ก็จะเป็นเซตนะครับสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามที่หมายเลข08986333490898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางครับมาที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่16กันยายนภายใต้การอำนวยการของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงครับซึ่งก็ผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้32คดีผู้ต้องหา33รายของกลางยาบ้ารวม 1,529 เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า210เม็ดอำเภอสว่างแดนดิน7คดีผู้ต้องหา7รายยาบ้า50เม็ดอำเภอพนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า47เม็ดอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดอันนี้ในข้อหาเสพแล้วก็เสพพร้อมขับ1นะครับประเภทที่1ส่วนอำเภอโคกศรีสุพรรณจับได้1คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า250เม็ดในข้อหาร่วมจำหน่ายนะครับกุสุมาน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า30เม็ดคำตะกร้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดส่วนอำเภอกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายในข้อหาเสพครับส่วนโพนาแก้วก็5คดีผู้ต้องหา5รายอำเภอภูพาน5คดีผู้ต้องหา5รายยาบ้า820เม็ดแล้วก็2ดาว1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า117เม็ดส่วนผลการปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดนและทหารก็จับกลุ่มได้15คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า1,059เม็ด
ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลนั่นเองครับสกลนครเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำอูลเพื่อเปิดเวทีประชุมปฐมนิเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงระบบชลประทานครั้งใหญ่นะครับเมื่อวานนี้17กันยายนณห้องศรีสกล B โรงแรมเดอะเมเจสติกสกลนครอำเภอเมืองสกลนครนายปรินนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงโครงสร้างขอไปครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นโดยกรมชลประทานมีนายชาญวิทย์แฮนเกตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาน้ำอุ่นผู้แทนจากกรมชลประทานส่วนราชการก็มีภาคเอกชนภาคประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานพรึบเลยนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งก็โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่นสกลนครของเรานั้นได้สร้างมาตั้งแต่ปี2516จนถึงวันนี้ปรากฏว่ามีพื้นที่ใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 185,800 ไร่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ฝั่งขวาของลำน้ำอูนแต่ว่าเนื่องจากระบบชลประทานเดิมนั้นมีสภาพการใช้งานมาอย่างยาวนานเวลาเป่งน้ำปล่อยน้ำมันก็ไปบ่เพียงพอน้ำไม่เพียงพอนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของปัญหาดินเค็มกรมชลประทานก็เลยได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการสำรวจพร้อมออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการในครั้งนี้ด้วยอันนี้ก็มีการประชุมหารือแล้วเมื่อวานนี้ครับไปที่นครพนมเมื่อวานนี้เวลา 14:30 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวาสนาศรีกระสอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีท่านพระครูปิยะปัญโยภาสรองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านแพงข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นตลอดจนญาติและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยณเมรุวัดป่าโพนทองตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมคุณผู้ฟังครับนายวาสนาศรีกระสอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยระงับเหตุบุคคลที่มีอาการคุ้มคลั่งซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นับเป็นการสูญเสียบุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมจังหวัดนครพนมก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเบื้องต้นนะครับก็ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีศพพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมส่วนของฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครพนมรวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับได้เสียสละชีวิตในการระงับเหตุคลุ้มคลั่งที่อำเภอบ้านแพงก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ใหญ่บ้านวาสนาเพื่อสดุดีความเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไปแล้วเมื่อ 14:30 นของเมื่อวานนี้ครับขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์มาติดตามข่าวเรื่องของวันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ครับทางด้านนายวรศิลป์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นก็มีหลายท่านเข้าร่วมด้วยก็บอกว่าการตั้งเป้าหมายบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4นี้จะให้เสร็จภายในตุลาคมนี้นะครับตอนนี้รอฝ่ายกฎหมายวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการกับผู้ที่ทุจริตการสอบด้วยนะครับซึ่งเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนั้นทางนายอาสพลประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร
ก็เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการปปช.นะครับว่าได้เชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมพิเศษและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านมาแล้วผลของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนั้นได้สั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกือบ 4,000 รายนะครับตอนนี้ก็กำลังรอจ่อล็อตแรกตุลาคมนี้เหมือนกันทั้งบรรจุและทั้งให้พ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเงินเดือนที่จ่ายไปด้วยนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าชุมชนของเราหมู่บ้านของเรายังจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับเวลาในรายการเหลือน้อยเต็มทีครับไปที่ข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยวันนี้มีสมาชิกกว่า40ประเทศลงนามเรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันยกเลิกข้อจำกัดละเมิดสิทธิสตรีและก็เด็กผู้หญิงโดยทันทีนะครับโดยนายเจอโรมบอนนาฟรองผู้แทนถาวรฝรั่งเศสประจำสหประชาชาติก็ออกแถลงการในนามของ43ประเทศอาทิสหรัฐอาหรับอเมริกาญี่ปุ่นและก็บรรดาชาติยุโรปลงนามร่วมกันเพื่อประณามกลุ่มตาลิบันโดยระบุว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564กลุ่มตาลิบันบังคับใช้นโยบายแบ่งแยกตามเพศสภาพซึ่งก็ส่งผลให้สตรีและเด็กผู้หญิงถูกกีดกันออกจากการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะจำกัดการเข้าถึงการศึกษาการบริการสาธารณสุขและการทำงานอย่างเข้มงวดนายบอนนาฟรองก็บอกว่าสตรีเหล่านี้ต้องเผชิญกับการจับกุมและควบคุมโดยพลการนอกจากนี้ก็ให้การสนับสนุนสตรียังถูกมองว่าเป็นผู้ต่อต้านการปกครองของกลุ่มตาลิบันพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันนั้นยกเลิกข้อจำกัดละเมิดสิทธิสตรีและเด็กผู้หญิงโดยทันทีและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดด้วยนะครับตอนนี้สหภาพยุโรปก็บอกว่าขาดดุลการค้าจีนอยู่วันละ 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 37,000 ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยนายอัวซูลาฟอนเดเลเยนซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวหลังแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปในเมืองสตราบรูกประเทศฝรั่งเศสก็บอกว่าสหภาพยุโรปตอนนี้ขาดดุลการค้าจีนอยู่วันละ 1,000 ล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยเธอก็ยืนยันว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนพร้อมกันนี้เธอได้กล่าวถึงแร่หายากซึ่งมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องเร่งหาและจัดหาเพิ่มปริมาณสำรองเพื่อลดการพึ่งพาจากจีนและในตอนหนึ่งนางฟรอนเดเลเยนก็ยังได้ประกาศด้วยว่าสหภาพยุโรปพร้อมเปิดทางให้แคนาดาซึ่งเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มเนื่องจากสถานะดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปด้วยทั้งนี้สหภาพยุโรปและแคนาดามีมุมมองร่วมกันในประเด็นสำคัญตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือยุโรปและแคนาดาต่างเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านครับข่าวค้นคนผู้ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกรามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

งอนมิ่งมิดเมียขวัญจะจาก

0: หัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: จริงจังมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ไม่เชื่อเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะคนรู้

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งฮอดมื้อนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

บทอาหารจากพระโหราศาสตร์นักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ทันพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเทือกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863333

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีทวาปีทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

งการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตามวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตามวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตามวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังตรูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: สำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังอันเต

0: กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ยามชามีไปฝากตาที่ย่ำปีสังคังสรนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
2: รัมมาจะโลกาทิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอัญาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยะปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำริดอันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะ ได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

ระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน

อะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: โดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบร้อยวันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยา เพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายพัฒนาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสาเกตราชวรมหาวิหาร

0: รถยนต์พระที่นั่ง
1: เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: ในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: การนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3/2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEMศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได
6: ้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัททันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาท ว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
7: ้การมองว่าสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสื่อบริการหลักการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองส่วนบุคคลที่สนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าในยามเผชิญวิกฤตกลางทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันแม้ประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
6: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายชัชนาธ มิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยด้วยการร่วมกำกับคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้ วางกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไลฟ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับเสริม1212 EDA จากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไลฟ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า GP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ GPS Plus Every Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ GPS กว่า4ล้าน4แสนครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4ล้าน7แสนบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปี จะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมิเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหาน
13: ครเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอน

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮ้เจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ตันหนึ่งศตวรรษพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสหกรณ์ก้าวไกลด้วยใจมุ่งมั่นนามนี้ไส้คู่ไทยสหกรณ์วัดจันทร์ริเริ่มสร้างสรรค์ฟันฝ

0: จันเกรียงไกร
1: พระจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมขายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุทิศสามัคคีสร้างสังคมอยู่ดี

บทอ่านจากพระโหราสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทคบอลหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิต จ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณศูนย์สาธารณ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์

เล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอ ลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนื่องทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอาหารจากพระโหราศาสตร์นักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกาย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

the moment. Please try again later.

0: ค่ะไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่เห็นเพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ตอนเนเดอร์จะเพื่อพอเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนางพิกุลทองต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนางพิกุลทองลักลี้พญาแหลงพญาแหลงหาแล้วหาอีกนะครับนึกว่าลูกน้องจับกินแล้วที่ไหนได้นางพิกุลทองลักลี้อยู่ในเสากระโดงเรือพอพญาแหลงหานางพิกุลทองสิกินโบเจอหายลูกน้องอย่างใหญ่เฮาบอกแล้วสุ่มโตคนใดโตใดกินบอกมาเดี๋ยวนี้เลยลูกน้องกับบ่รับแล้วคําบ่ได้กินเนาะในที่สุดพญาแหลงก็บินกลับไปนางพิกุลทองก็เลยออกมาอาบน้ำอาบท้าล้างหน้าล้างตาเอาผ้าอบออกมาดึงเส้นผมออกมากระทุดดึงกระทุดกระทุดตุดออกมาไว้กระทุดแบบอื่นบ่ได้บ่คือกระทุดตุดแท้นี่เพิ่นว่าดึงกระทุดเส้นผมออกมาใส่ผ้าอบลอยไปตามน้ำผ้าอบลอยแอ่งแม่งแอ่งแม่งไปเรื่อยๆนะครับจนฮอดเมืองเมืองหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่าเมืองชัยมงกุฎนะครับเมืองชัยมงกุฎนี้มีพระสังฆ์สินไส้และก็นางสุพรรณกัลยาเป็นผู้ปกครองมีพระพิชัยมงกุฎเป็นโอรสพระพิชัยมงกุฎกำลังเป็นหนุ่มแน่นหนุ่มแน่นมากพี่น้องเอ๋ยอกสามศอกหน้าตาก็หล่อเหลาบ่แม่นหล่อธรรมดาหล่อเหลาแต่บ่มีเกลากลึงเพราะว่าคนละเหลืองเด้กับละเด่นลันใดพระพิชัยมงกุฎนี่เป็นพระโอรสกำลังอาบน้ำอยู่เห็นพระอบลอยมากก็เลยเอาสั่งวิเศษเสียงเอาโอ้มลึกคึกคึกมลึกคึกคึกมลึกคึกคึกถ้าสมมติพระอบนี้เป็นของศัตรูจงแตกทำลายพินาศไปแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่ของเราหรือศีลสองตอนจงลอยมาและจงช้อนขึ้นมาเพื่อนว่าสั่งก็เลยไปซ้อนเอามานะครับไปตักขึ้นมาให้พระพิชัยมงกุฎได้เบิ่งหลังจากเบิ่งแล้วพี่น้องย่างขึ้นไปเฮือนเป็นอันใดบาดนี้คือกันกับคนเป็นใครละเมอเพ้อพกโอ้เจ้าของเส้นผมน้องเอ๋ยเป็นว่าใครหนอขึ้นฮอดอยู่พ่อปานนั้นปานคนเป็นใครใครบ่เป็นใครธรรมดาใครจับสั่นจนกระทั่งไปอ้อนขอให้พอขออนุญาตพอนำสำเภาออกติดตามหาเจ้าของเส้นผมมื้อนี้พี่น้องเลือสำเภาของพระพิชัยมงกุฎลอยอยู่กลางทะเลจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นสัปดาห์หลายวันผ่านไปสำเภาของเจ้าชายยังอยู่ในกลางทะเลลอยไปลอยไปจนกระทั่งมาถึงเกาะใหญ่เกาะหนึ่งกลางทะเลเกาะนั้นคล้ายๆกับหนองหานและดอนกระโจเพื่อนว่าบกมาหนองหานอีกแล้วเจ้าไปเมืองอื่นบ่ได้บ่ไปทั้งน้ำก้ำก็ได้ละวะเอาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหนังอยู่ริมหนองหานเนาะเล้าไปน้ำกระเลียวไปเบิ่งน้ำละวะออกทางหน้าต่างนี่มันธรรมชาติงามแท้ๆผู้ใดที่บ่เคยมาหนองหานอย่าลืมนะครับมาที่หนองหานตกน้ำป๋อมแปมแล้วจะกลับไม่ได้เราผู้สาวเมืองสกลนครเป็นคนเป็นตะแพงผู้สาวไทยแฮก็เป็นตะแพงตกน้ำอยู่หนองหานนี่ไปใส่บ่รอดเกาะใหญ่มงนี้อยู่กลางทะเลพี่น้องเป็นที่อยู่ของยักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนี้ชื่อว่านางสาวยักษินี ยักษ์ยักษ์ที่แรกแย้มโอ้ยจะว่าเป็นตะแพงเนาะโอ้ยคอยวาดหน้าตาเล่าคือสีจิ้มลิ้มพิมพ์ละไมเพิ่นว่ายักษ์เอ้ยเดี๋ยวใดก็คือยักษ์กันล่ะเนาะยักษ์ตนนี้เป็นยักษ์นางสาวพี่น้องนอสอยักษินี ซื้อจริงๆว่านางสาวกาขาวเพิ่นว่าบ่ได้เว้าได้ซื้อยักษ์กันยักษ์ที่นี่ก็เป็นยักษ์ผู้หญิงเนาะนางสาวกาขาวชื่อยักษ์พี่น้องปรากฏว่าเกาะแห่งนี้เล่าอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกามานานแล้วเพิ่นว่าตั้งแต่อายุ15จนป่าเข้า30 โอ้ยเจ้านี่เนาะสาวอายุ30มันก็แลกแย้มมือใดเนาะ คนคอมเมนต์ละบ้าคอย30ยังเปล่งปลั่งอยู่ได้เป็นว่าเนาะพอทราบอายุควันตาหันได้เพลงก็ยังร้องได้เนาะ
นั่งกาข่าวครับพี่น้องเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามป้าตัวตั้งแต่เกิดมาวิทย์ท้องพอท้องแม่ยักมายังบ่เคยเห็นผู้บ่าวคนใดเป็นตะแพงขนาดเพิ่นว่าบัดใดแท้เพิ่นพึงเจอชายคนแรกคนเดียวในดวงใจนางยักเห็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ในสำเภาเกิดความพึงพอใจโอ้ยใจเต้นตุปับตุเปแล้วใจเต้นบ่เป็นจังหวะเฮาเคยเห็นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาก่อนหน้านี้หัวเล่าหลานเฮาก็ยังว่าเล่าเว้าว่าเล่าล่อพุงเราใหญ่ก็หาว่าเราหุ่นสมาร์ทเพิ่นว่าไม่เห็นหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนนี้ยิ่งรูปงามพอเห็นพี่น้องนะครับเหมือนคนโลภมากเห็นทรัพย์สมบัติตาโตฉันใดยักษ์ที่นี่ชื่อว่านางกาขาวก็อยากจะได้เจ้าชายมาเป็นเนื้อคู่อยากจะได้มาเป็นพระสวามีของตนเองสามีของตนเองหน้ามืดตามัวขึ้นไปแล้วลืมว่าคนละสปีชีส์อุ้ยหมอภาษาอังกฤษพุ่นตัวนี่เนาะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนาะลืมไปว่าตนกับมนุษย์คนละเผ่าพันธุ์ดลบันดาลให้ท้องฟ้ามืดคลึ้มพี่น้องเราหนังคัดสมาร์ทโอ้มาลุยกุยกุ๊กมาลุกกุ๊กกุยมาลุยกุ๊กกุ๊กนี่บ่พ้นเรื่องของกุยกุยอีกแล้วคำแปลงล้างบันดาลให้ท้องฟ้าเกิดมืดคลึ้มขึ้นมาพี่น้องเจ้าสายพี่ใส่มงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดคลึ้มโอ้พายุจะเข้านะเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ายังไงบ้างเนี่ยไหนโทรไปถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกรมอุตุนิยมวิทยารายงานยังไงอากาศวันนี้โดยเฉพาะที่สกลนครและหนองหารนะเพิ่นว่าพระพิไสมงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดคึมย่านฝนตกแห้งพี่น้องสั่งให้ลูกน้องโทรถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่าอากาศมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวใดทางพระพิไสมงกุฎก็เข้าใจว่าสงสัยเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนแน่ๆเอาถอดสมอเพิ่นว่าจอดพักสำเภาพี่น้องนางกาขาวปรากฏว่ายิ้มปุ้ยบ่แม่นยิ้มธรรมดาเพิ่นดีใจแห้งพระพี่ไส้มงกุฎสั่งพักสำเภานางกาขาวก็ได้เนรมิตบ้านเมืองของตนเองพร้อมปราสาทราชวังขึ้นบนเกาะแห่งนั้นส่วนตนเองพี่น้องหลังจากเนรมิตบ้านเมืองขึ้นมาแล้วปราสาทราชสว่างห้องหอและเตียงหักเตียงธรรมดาก็บ่ได้เพราะคือเอาเตียงหักเนาะจังน้อยก็หักครับพี่น้องเตียงนี้จะใช้เพียงคืนเดียวนั่งกาข่าวเนรมิตบ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วตนเองก็มาเบิ่งพิจารณาแล้วนางเอกคนใดงามที่สุดในปัตตภีเพิ่นว่าไหนหากระจกมาสิเพิ่นว่าอันนั้นมันสโนไว้คนละเรื่องนางเองก็แปลงร่างเป็นสาวสวยโสภาขอให้ค่อยงามขอให้ค่อยงามงามกระดักกระดองามกระนักกระหนางามกระดึกกระดึกกระดึกเอี้ยงงามได้ไหนเนาะงามกระดึกกระดึกทีเนาะจะพรันร่างของนางยักษินีกาขาวกลายเป็นร่างสาวสวยโสภาโอ้โหหุ่นบอบบางอลชอนอ่อนแอน

ยุคคักๆเพิ่นว่าใช่ละคนนี้สวยหน้าตาดีจิ้มลิ้มพริ้มละไมร่างอลชรอ่อนแอ้นคนนี้แหละใช่เลยเพิ่นว่ายังบ่ได้คิดพิจารณาให้ท่องแท้พระพิไสยมงกุฎนึกว่านั่งกาข่าวคือผู้หญิงที่กำลังติดตามหาอยู่คิดว่าเป็นเนื้อคู่ก็เลยตามเสด็จเข้าไปในเมืองและที่สุดเท้าพิไสยมงกุฎก็ได้รับเอานางกาขาวหรือนางยักขินีในร่างของสาวสวยเป็นชายาคืนนั้นนางกาขาวมีความสุขมากเธอจะได้สละโสด อยู่ครองโสดมานานบาดนี่เนาะพี่น้องเนาะสาวสวยในร่างของยักษ์มารในร่างของคนสิเป็นแนวใดติดตามใดในโอกาสต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วเท้าพิไสยมงกุฎหลังจากที่ได้นางกาขาวหรือยักษินีเป็นชายาเป็นภรรยาแล้วจะทำอย่างไรดีคราวนี้จะรักมั่นจนวันตายหรือจะหนีปะเดียว ติดตามได้ในมือต่อไปมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบขอบคุณพี่น้องทุกโมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังวิทยุของเฮาทุกช่วงเวลาของรายการลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง
4: คนลุกทุ่ง
3: คนลุกทุ่ง

าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขนาด30มิลลิลิตรราคา120บาทมีจำหน่ายแล้วที่วิทยุนาโพเรดิโอและซึ่งตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและตั้งอยู่ใกล้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกราบงามๆด้วยความเคารพทักทายอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนซืนกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการทาง FM 18.25 MHz นาโพเรดิโอประจำวันที่18กันยายนซึ่งวันนี้ในชุมชนของเราแดดเริ่มแผดจ้าตั้งแต่เช้าแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ในขณะที่ตอนเช้าวันนี้แดดออกจ้าแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งเสียงร้องคำรามก็ยังคงดังลั่นแต่ว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครบ้านเฮานครพนมบ้านเราชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจังหวัดเลยด้วยนะครับยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ร้อยละ70ของพื้นที่ยังไม่หายไปเสียทีเดียวแต่ว่าสกลนครของเราน่าจะเบาบางลงแล้วเนาะอีเมเนาะมูนีแดดออกดินก็เริ่มจะแห้งแล้วต้นไม้ใบหญ้าก็ออกมาชูช่อบานสะพรั่งรับแสงตะวันกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนฟ้าก็จะลดลงคงเหลือร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และก็ลดลงไปจนถึงวันที่22กันยายนเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแน่ๆถ้าฝนไม่มาพายุไม่เข้าอีกเนาะอีเมเนาะก็เป็นกำลังเจอกันต่อไปไก่สิฮอดหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเข้าสู้หน้าหนาวครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสอยใดได้นอกจากบรรเทาอาการเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็เอาไปทาบางๆในผิวของเราได้เพราะมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวนะครับช่วยบำรุงผิวนอกจากสอยให้อาการขั้นแขนขั้นขาจากมดแมงไม้กัดต่อยเป็นตุ่มเป็นพิษังแล้วเขาก็ยังบำรุงผิวด้วยนะหน้าหนาวนี่ทาแบบสบายๆ บางคนกับทาบางๆเนาะบางคนกับปุ้มไส้ได้มันเจ็บแอวหลายมันเจ็บแขนเจ็บขาหลายกับปุ้มไส้มันก็มืดไวแล้วเนาะ1ขวดนี่30กรัมนี่สามารถใช้ได้วันละ3ครั้ง1อาทิตย์พุ่นได้อีเมเอ้ย7มื้อพุ่นได้ใส่ใดผมลองมาแล้วนะครับแต่ว่าระยะหลังๆนี่1เดือนของผมใช้ไป6ขวดแต่ใช้ไป6ขวดทาทุกวันมันเจ็บทุกมื้อนี่แล้วเนาะเอ็ดเวกก็เจ็บโอ้ยแห้งเทปูนนี่แห้งเจ็บได้ขึ้นต้นไม้ต้นต่อซีนไม้มันโอ้ยแขนนี่มันขัดอีไม่เอ่ยอายุหลายแล้ว หลังจากลงมาจากเอ็ดงานแล้วก็อาบน้ำอาบในเรียบร้อยแล้วก็โยท่าแล้วว่าเนาะท่าบางคนก็ท่าตอนอาการปวดเลยได้มีอาการปวดเลยก็บ่ว่ากันเนาะอีไม่เนาะบางคนทาแล้วก็นอนเลยได้ตื่นมามือไม่ก็สบายสบายอันนี้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วนพี่น้องที่แตนตอดตอดตอดแม่งอดตอดแขนหักขากระลุยแนะนำแบบลูกกลิ้งหรือแบบสเปรย์ตอนนี้เรามีลูกกลิ้งเหลือหลายสเปรย์เหลือน้อยแล้วนะครับสเปรย์แบบเหลือน้อยแล้วเหลือแต่ลูกกลิ้งเหลืออีกไม่กี่ขวดเน้นชนิดครีมเป็นพิเศษเพราะว่าใส่แล้วบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากอีโพอีเมลเอาไว้เด้อสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งฮอดเฮือนเก็บเงินปลายทางนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไห้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามินและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนาคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี่ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ไม้มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนผมต้องเบาหน่อยอีเมนเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอนแต่ว่าถ้าแต่งตอนตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้ามาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้ามาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

เช่นเคยนะครับวันนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทา

0: เจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวทเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อ กำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมไทยบานเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50 บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120 บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมฆของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามีให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทองเนื้อทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบสีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปสีดผล

0: แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเมียเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินป่าเป็นรักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพื้ไทยอายุพอใหญ่ไม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคือเก่าเด้ออีเมเดอร์บอกว่าสิเป็นคุณแพรวไม่ใหญ่แพรวอีนางแพรวหรือพ่อใหญ่แพรวทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ฟังรายการของเฮาข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับทักทายยามมื้อแลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายบ้างเป็นบางพื้นที่แสงแดดออกนิดๆสำหรับบางม่องเกือบสิบ่มีเลยมีตั้งแต่สวงเสามื้อนี้เนาะอีเมเนาะสวงบ่ายโอ้ยฟ้าหายกับมหาหายจำเป็นต้องปิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นทักทายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพยามมื้อแลงแบบนี้จักสิจบรายการหรือบ่เด้อเบิ่งทรงแล้วขึ้นเลยจบอยู่ตรงนั้นอีเมเนาะเมื่อวานนี่ก็โอ้ยเกือบไปจบได้ป่าเพิ่นหายมะหยับของอึมบำอึมบำอยู่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะตกร้อยละเท่าไหร่เมื่อเสาร์นี้ผมรายงานข่าวอยู่ได้อีเมเอ้ยจำได้บ่นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ 17-18 กันยายนหลังจากมื้ออื่นเป็นต้นไป 19-20 ฝนก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง 21-22 กันยายนฝนก็จะลดลงไปอีกเกินครึ่งว่าจะเนเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่แม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแต่กระบอกแน่คือเดียวได้เนาะอีเมเนาะบัตรเล่าแล้วมา300-40 160นี่จักว่ามากก็บ่จักแต่ในเลือกยาถ้าฝนขาดช่วงไปความหนาวเย็นก็จะคลืบคานเข้ามาบ้านเฮาหองปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาส่งความสุขความมนซื่นหาพี่น้องผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเบิ่งแยงการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีคุณพ่อตวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภักพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและนุ่มน้อยคนพื้นไทยรับนาทีทรงแรงๆแบบนี้หลังจากฟังเพลงฟังรายการกันมาทรงหนึ่งอีกทรงหนึ่งก็มิตรกีดีเนาะกลับมารับใช้อีกครั้งในช่วงนี้และก็จะยาวไปจนฮอดผู้หลับปิดสถานีทางฟ้าไม่พี่โรดเนาะพี่น้องเนาะยกเว้นฟ้าพี่โรดได้มีเสียงของบึมบับมาเลยล่าลดได้อีเมเอ้ยเองก็ย่านคือกันได้อีแม่เด้อโมเมนต์ได้เจ้าเด้ออีแม่ตั้งแต่แฮ่เด้อ
อาจจะพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ของเรานะครับขอส่งความสุขความมนต์ซืนในช่วง1ชั่วโมงสำหรับทุกท่านและเช่นเดียวกันพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนต์ซืนหาอีเมอีโพทั้งทีนำวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นคือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์และปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั่นคือผลิตและบริการสมาชิกด้วยโปรแกรมใหม่ซึ่งก็ผลิตเองใช้เองทำเอง ปลอดภัยจากระบบเทคโนโลยีบวชีฝากสีถอนด้วยตนเองแต่ว่าระบบตรวจสอบแม่นยำนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก2โปรแกรมที่เราใช้เองผลิตเองทำเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการผลิตฟางอีพออีแม่คุณลุงคุณป้าเบิ่งแยงในเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการปวดเก็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาของอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณหลานทุกท่านที่ไปใช้ยกเว้นเด็กทารกแรกเกิดบ่อยากให้ใสเพราะว่าผิวเขาบางผิวอ่อนอย่าเกิดอาการแพ้เด้อแต่ส่วนผู้ใหญ่เฮาทาลดอีเมเอ้ยแตนตอดนะครับอันนี้ใสสำหรับระบบฉีดพ่นหรือลูกกลิ้งเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเด้อแขนหักขาคลุยขึ้นกันได้แต่ถ้าครีมนวดสมุนไพรพระปลึงอยู่ไกลแบบเช่นครีมก็ใส่ครีมก็ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพียงแต่การสะดวกสบายในการใส่เท่านั้นแต่ในส่วนตัวผมนี้มักใส่แบบครีมครับแนะนำแบบครีมเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทางเตแหวันนี้ก็ไปอุดหนุนท่านสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อกี้นี้เป็นโพสต์ภาพแล้วพี่น้องเขาไปใช้บริการแต่ว่าผมมันลืมนะลืมเวลาพี่น้องมาซื้อพี่น้องทางน้ำพ่อน้อยมาซื้อพี่น้องมาน้ำพ่อน้อยมาผมถามว่าอันไซไปแนวใดคือเมิดไว้แท้ผมโอ้ยเราอาบน้ำบ่แม่นว่าไซธรรมดาเมื่อไปผมเมิดไปหกขวดแล้วบอกสามเทือซื้อแล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นเนาะพี่น้องทางน้ำพ่อน้อยแฟนรายการของเขาประจำFC คือกันแต่ทางสทต้อยสมจิตมังกายครับเราจำหน่ายแล้วเราก็ถ่ายรูปแจ้งผลการจำหน่ายทางไลน์ด้วยนะครับพี่น้องทางเตแหก็ซื้อกับทางสทต้อยสมจิตมังกายอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นกำลังใจในการผลิตและจำหน่ายปีแรกครับยังบ่ได้มีเงินทุนได้มีแต่กำลังใจจากพี่น้องนี่แหละซอยกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระปรึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือสั่งซื้อกับผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศเช่นเดียวกัน0898633349 0898633349ฝากไว้ในอีเมลได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันทีก็รบนะครับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดสักก่อนดิเงินหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยนำเพลงไม่มาฝากอีผู้อีเมลได้อุบแมนมาฝากเพลงไม่มาฝากอีนางมักอายอีผู้อีเมลเสียว่าฟังแล้วล่ะหูจักแล้วล่ะเอาซะเนาะนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากมาตอนนะครับเพลงของดอกไม้ป่า

0: อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

0: เพลงลมรักนะครับของเรนโบว์นะฮะลิ้นเพลินเป็นเพลงคอรัสนะครับในชุดหัวใจสลายฝากอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังส่วนก่อนหน้านี้เป็นเพลงพบเพราะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อนะครับเมื่อกี้นี้เตรียมซื้อเพลงเอาไว้เนาะนะครับงานเพลงของวงอย่างก็ดอกไม้ป่าบ่ได้ฟังเพลงดอกไม้ป่าเฮืองแล้วได้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วดอกไม้ป่าเนาะมีแต่ผักแซงแง่งหน้าปลูกขายตั้งแต่เฮียผักกันจองบัดนี้นะปลูกขายแล้วได้กูมือนี่ว่าพื้นดอกไม้ป่าเนาะอีเมนเนาะสิ้นเยื่อขาดใยนะครับเพลงที่แล้วเพลงนำมาฝากมาตอนบ่ได้ฟังเฮืองแล้วได้ตั้งแต่ผมยังเบาสมน้อยบุรวาเนาะอีเมก็สิเป็นตอนนั้นละวะเนาะยังฟังได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนาะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นเพลงเก่าๆบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนหลายก็สิเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้นเนาะรายการของผมบางคนก็มาฟังเป็นเทื่อแรกโอ้ยใหม่พิสังดิกระกระโดแท้ว่าสันจดจำบ่ได้ใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังบ่เคยฟังเนี่ยแต่ว่ายุคก่อนๆ นะครับ80 90โอ้ยฟังดีแต่เท่ได้แห้งเต็กแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยหรือฝนหำมาลมเย็นๆของชายทุ่งพัดโชยมาคนที่มีความรักจะมีความรู้สึกเงียบเหงาและเดียวดายเป็นอย่างยิ่งขอให้น้ำเพียงได้คนที่มีความรักกันธรรมดาได้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่การนึกถึงความรักนะครับหวานเบิดดีไปเบิดคือไปดีมาทุกอย่างเลยเพิ่นยังบ่อกหักความสุขของคนวัยกลางคนอยู่ที่ทำงานเอ็ดเวียกเอ็ดแต่งานลืมเขากินข้าวกินป่าอันนั้นก็ยักเอ็ดอันนี้ก็ยักเอ็ดเต้อันนั้นก็ยักสร้างอันนั้นก็ยักแปลง ส่วนความสุขของวัยโตแตะแบบเราเดินเซซ้ายเซขวาแบบเรานะครับผู้สูงวัยแบบเรานึกถึงความหลังนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวแห่งความหลังประสบการณ์ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั่นคือความสุขของเราว้ายสมัยตะกี้เนี่ยเป็นนันเดอร์เป็นนันนีเดอร์ตาหันบุได้เป็นขี้เดอร์สันขอไปเอาพื้นขี้เนาะบุได้ได้เนาะบุได้ได้มันเบาบมวนเนาะบุแมนบุแมนนั้นธรรมดาได้ผลว่าได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะหรือผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาบอกง่ายๆเด้เนาะเขาก็ลีกเลี่ยงได้ไม่ถนัดแก่เวลามันผ่านไปไวเนาะโอ้ยตอนสมัยยังน้อยฮะนะคือนั่นใหญ่แท้คือนั่นเป็นบ่าวแท้เพิ่นว่านี่ทรงเป็นบ่าวเนี่ยโอ้ยลืมเลยว่ายักใหญ่เป็นบ่าวพอใหญ่เป็นบ่าวเสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเข้าสู่วัยกลางคนเอตเวียกลืมไปหมดทุกอย่างในบัดนี้มีแต่อยากได้มีอยากหังอยากมีอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้อยากขายอันนั้นอยากขายอันนี้ลืมไปหมดทุกอย่างพอสูงอายุสูงวัยเข้าไปสิเป็นหยังก็เป็นไปเถาะแล้วแท้ มันเป็นอันในชีวิตเฮาเนาะอีเมนเนาะเป็นอันนี้อยู่บ่อีพ่อเอ้ยอีพ่อเหลียวเอ้ยเป็นได้อีพ่อเหลียวทางปุ่นเฮาเป็นได้เมื่อแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่น คันเมื่อแล้วก็บอกเด้อปุ่มใส่แน่ผมจังได้เงินน้ำเจ้าหลายอีกบานส่วนเนาะหลายมงหลายวอนนะครับที่ใช้ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากอยู่ใดหนังใดเหิงได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยนะครับวันก่อนคณะกรรมการบริหารก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทางวิทยุของเรามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานนะครับผมก็ฝากไปขอเด้ออีโอเมลสู่เจ้าอยากใดก็ได้เนาะทางคุณพ่อกฤษดาน่าจะหมดแล้วเนาะคุณพ่อกฤษดานี่เดือนก่อนเอาไปเท่าไหร่นะครั้งที่แรกหนึ่งโลครั้งที่สองสามโลคุณพ่อบ่ได้ไปแจกได้บ่ได้เอาไปขายได้เอาไปแจกนะครับขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่อุดหนุนนุ่มน้อยคนเมืองไทยให้มีกำลังใจในการผลิตต่อนะครับพอเขาต้องใช้ทุนหมุนเวียนได้มีแต่กระตูอีเมย์ก็มีแต่โฮเจอร์มันบ่ได้คือตะกี้ได้เนาะเอตเวียกตะกี้ก็ได้ว่าก
1: ูมือนี่ลดคืดหลายเอตได้ประการที่สองได้อันนี้ประการที่สองได้เอตได้จากซีมีอาชีพมีเงินมีใสมีเงินมีคำใสพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินตอนอายุหลายตอนเท่านี่นะพระสันเดชขอพระแล้วเนาะ
0: ประการแรกก็คือมันเจ็บหลังเจ็บแอวหลายนี่แล้วหนังเหิงมือเราเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับในที่สุดเป็นกระเมตตาได้พ่อใหญ่พี่บุญก็มาถามผมเฮ็ดอันใดคือเอาคือใดสูตรนี่มาเอ็ดจากอันใบพระพึ่งนี่หลายคนก็ถามได้ใบพระพึ่งหรือว่านสนเนาะเฮ็ดอันใดคือได้มาผมก็บอกให้ตามตรงเลยนะครับว่าผมสวดขออธิษฐานขอทุกเถื่อที่หนังนี่แหละสวดขอทุกเถื่อได้ที่หนังนี่เป็นอาทิตย์พุ่นได้อีเมลว่าธรรมดาได้แล้วอยู่ๆมันก็คืดใดได้บัดนี้เอาคือบ่เฮ็ดนั้นๆแต่ก่อนเฮ็ดนั้นๆเท่านี้ตามที่ผมนําเล่าในสปอร์ตประชาสัมพันธ์ชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ทดลองแจกกับอายแจกน้องมาก่อนได้ตั้งแต่ก่อนตุลาคมเอ็ดผลิตขึ้นมาทดลองใส่วันที่สวดภาวนาที่บ้านในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเริ่มแจกอย่างเป็นทางการนะครับนั่นคือผลิตรุ่นแรกแรกเริ่มตอนนั้นยังบ่ได้มีความรู้หลายปานใดได้เป็นการทดลองหลังจากนั้นพี่น้องก็แนะนำมาต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อเปลี่ยนมาตลอดนะครับแต่สูตรเดิมเปลี่ยนวิธีการส่วนผสมต่างๆก็สูตรเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็รู้อยู่แล้วบัดนี้บะต้องใส่ตัวใดแน่ผสมวานสนขออภัยครับผสมใบพระพึ่งหรือวานสนจักอัตตาส่วนใส่ความหอนเท่าใดใส่น้ำมันงาดำเท่าไรนะครับเป็นส่วนผสมที่หูจักแล้วบาทนี่นะครับแต่กับพี่น้องก็บางคนก็ยังต้องการอยู่ได้แบบเอาแบบอยากกระพะเลยเด้อนุ่มน้อยเกินผู้ไทยเด้อลุยไปแห้งเลี้ยวนี่ลุยเลี้ยวนี่มันเมิดไว เอาแบบอยากกระพะมันก็แข็งๆจักหน่อยได้เนาะอีเบนเนาะมันนานเมิดไว้เพราะฉะนั้นเป็นแบบอยากกระพะบางคนก็ว่าเอามันหมอนลื่นๆนะเด้อเพราะฉะนั้นส่วนทางด้านมงนวดเนาะครับร้านนวดก็ต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งได้ร้านนวดก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นน้ำมันนวดได้อย่างดีอันนี้เฮาก็ผลิตขึ้นมาแต่ยังไม่มีจำหน่ายต้องสั่งเท่านั้นนะครับถึงจะผลิตแบบนวดให้อ่ะนะครับฝากพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปทางลาซาด้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทางลาซาด้าเด้อนะครับมื้อนี้วันที่17เนาะนะครับเป็นมื้อที่2แล้วได้สำหรับตรีวานคืนที่2ของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดออีเมเดอร์คืนที่2แล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งแต่แหกไปหลายระหว่างเมื่อคืนนี่เนาะตรีวานคืนที่1มื้อนี้คืนที่2 19:00 น.ส่วนมื้ออื่น19:00 น.นี่ก็จะมีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่มายังอารามพอมาถึงก็ร่วมมิสซาก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทางอารามด้วยคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยยิ้มไปเปยเลยนะครับพี่น้องไปนะครับคณะซิสเตอร์ก็ยิ้มนะครับยิ้มด้วยความสุขใจพี่น้องไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนวันที่วันที่28กันยายนนะครับ28กันยายนเดือนนี้ก็จะเป็นการฉลองวัดมารีสมภพกุฎจอกใหญ่อยู่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 น.วันที่3ตุลาคมเดือนหน้าครับต้นเดือนเลยฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่และก็เป็นการฉลองโอกาส800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและก็ฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรภัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงด้วยนะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 น.เสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยซิสเตอร์ก็ฝากมานะครับว่าขอโรงทานจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกปีนี้นะครับจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีมิสซาที่อารามกาบูชินและก็ที่วัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกนะครับได้รับพระคุณการุณเพราะฉะนั้นเราไปฉลองวัดก็สิได้รับพระคุณการุณเช่นเดียวกัน
1: วันที่10ตุลาคมฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอให้บ้านเนนฟาติมาและก็ที่สำคัญแล้วมีสั่งของเขาก็จะได้พระสงฆ์ใหม่ด้วยวันที่10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนคางฝาไปได้อีเมเดอร์เอาปากกาเขียนใส่สมุดทันเดียวเฮียเอาตัวบักไงโลดนะครับไปเอาบุญน้ำกันนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อันนี้มาแบบทั่วประเทศนะครับงานใหญ่ระดับประเทศครับพลาดไม่ได้นะครับงานใหญ่ระดับประเทศเด้อนะครับมีทั้งกลางเย็นทั้งกลางคืนนั่นได้ที่สองคอนนะครับซึ่งมีคุณพ่อสุริยาผันพลีเจ้าอาวาสที่นั่นก็เตรียมการแบบยิ่งใหญ่อลังการครับที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาส่วนวันที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาเด้อฝากเอาไว้ก่อนเนาะใกล้ๆมือจังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเดือนตุลาคมคาดว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคม28ตุลาคมเนี่ยก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนบุญยูดาที่นี่ครับดอนเชียงคูนเด้อพิธีบูชาขอพระคุณเปิดเสกวัดใหม่เริ่มเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาไปทำบุญสร้างกุศลร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ก็นะครับประชาสัมพันธ์มาส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาพูล125จำกัดวันทำการจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์หยุดนะครับวันอาทิตย์ทำการปกติเวลา 8:30 นถึง 15:30 นและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่21กันยายนนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้อยากจะยื่นขอกู้ก็ขอเชิญนะครับกู้ทุกประเภทขอยื่นได้ก่อนคณะกรรมการประชุมเพิ่นก็สิได้นำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็ฟ้าวอนุมัติให้สมาชิกยกเว้นสมาชิกที่กู้ยืมฉุกเฉินกรณีพิเศษไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เดินเข้าไปขอกู้ยืมได้เลยสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คัดค้านนะครับงานเพลงถือว่าเก่าได้เนาะอีเมเนาะนะครับคุณยังเกาะนะครับคุณเทอุเทนพรหมินทร์ขับร้องอัลบั้มชุดพิเศษชุดที่3คัดค้านมีหลายเพลงในหมวดบ่ว่าสิเป็นวิชามานกับหมวดเนาะอีเมเนาะฝากสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีกรบที่มักเพลงเก่าๆในช่วงนี้เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะเริ่มอัสดงแต่ริบหรี่เต็มทีมื้อนี้ พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์นำเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากรายการของเฮานะครับในช่วง 4:00 น.ก็จะไปรีลันประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ประมาณนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราซึ่งก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงรายการของหนุ่มน้อยคนไทยมีทั้งนิทานมีทั้งตลกมีทั้งพี่น้องทางพุทธก็ฟังได้นะครับทาง FM 88.25 MHz แต่ว่าพี่น้องทางออนไลน์ก็ได้สอบถามมาคือกันนะครับเวลาจัดรายการสดๆช่วงใดมันบ่ตรงกันเด้เนาะนะครับขอบพระคุณที่ฝากข้อความมาทางข้อความทาง Facebook นะครับ Facebook ตอนนี้ผมบ่สามารถที่สิตอบได้พี่น้องเข้ามาไม่สามารถกดยกโปแถมก้อยให้ได้ทอแถมได้แต่ลาบก้อยบ่ได้ยกโปบ่ได้แถมบ่ได้กดหยังก็บ่ได้ยังอยู่ในช่วงของบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายทอดใน Facebook ที่สร้างขึ้นมาสำรองเอาไว้มี 2-3 Facebook ครับขอบพระคุณพี่น้องที่ตามไปเป็นหมู่เด้อนะครับถึงแม้ว่า

าจจะยังน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลังจากที่เขาถ่ายทอดสดไลฟ์สดเขาก็แชร์ไปบอกว่าสิมิซาตอนเสาถือบล็อกดุนะครับในเบิ้งทางอีเมลนี่โอ้ยกักสากอยู่แต่ละมือแต่ละมือ เพิ่นบล็อกเพลงอันนั้นบล็อกเพลงอันนี้เนาะอันนี้ก็คือ Facebook ครับเฮาก็เปิด Facebook ใหม่ออกไปซึ่ง1ครั้งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6สัปดาห์ถึงจะทำการถ่ายทอดสดได้ก็จะมีเฟซสำรองของทางวิทยุนาโพนำของวิทยุท่าแร่ด้วยเพื่อจะได้ถ่ายทอดพิธีต่างๆโดยเฉพาะมิซาสาวใดก็มิซาสาวของเฮาก็ซื้อเฟซตรงๆเลยนะครับวิทยุมีสั่งถ่ายทอดมิซาวัดท่าแร่นะครับโดยนุ่มน้อยคนผู้ชายหรือประสงค์เนืองทองนี่แหละแล้วก็อีกเฟซนึงก็เป็นซื้อของผมเองนะครับเป็นซื้อของผมเองส่วนวิทยุนาโพเรดิโอทำอะไรไม่ได้นะครับถ่ายทอดวิทยุมีสังท่าแร่น้องแสงทำอะไรยังไม่ได้เพิ่นยังบล็อกอยู่คือเก่า ส่วน YouTube ได้ทุกช่องนะครับ YouTube มีหลายสองขนาดเด้มือหนึ่งนี่ถ่ายทอดผ่าน YouTube นี่ก็หลายช่องนะครับมีผู้ติดตามก็หลายพันแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณมาก 2,000 กว่าก็มีนะครับแต่ยังบ่หลายดอกเนาะทาง YouTube อันนั้นนะครับแต่เฮาก็พยายามไม่ถ่ายทอดเพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าทางข่าวนี่ถ่ายทอดหลายอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ยืนแชร์ต่อในแต่ละเสาพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณอันนี้ก็พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดมิใดก็ทางหน้าปัดวิทยุของเราถ่ายทอดทั้ง2คลื่นครับทั้ง 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำฟังตัวใดใดก็ฟังไปทางนั้นร่วมพิธีในทางคลื่นนั้นพี่น้องทั้งออนไลน์ก็สามารถติดตามได้แต่ว่าเฮาถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงในรายการของวิทยุทั้ง2คลื่นก็เลือกให้ตรงกับประเทศไทยโดยแนะนำพี่น้องนะครับให้คลิกไปที่เรดิโอกลาเด้นของเรานะครับออกอากาศตลอด24ชั่วโมงฟังแบบระบบสเตอริโออย่างดีแม้จะมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยถ้ามีโฆษณาพี่น้องก็กดติดตั้งในมือถือก็แล้วกันแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจค้างเอาไว้พอเปิดขึ้นมามันก็สิแล่นเข้ามาหา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ล็อกเอาไว้ที่นาโพเรดิโอก็จะมีที่นั่นสกลนครของเรามี2สถานีเท่านั้นที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในระบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีที่นครพนมนะครับอีกหนึ่งสถานีแต่ว่าก็ล็อกเอาไว้เด้อสถานีใดก็ได้พี่น้องหมุนลูกโลกไปก็จะฟังได้ทั่วโลกนะครับหลายสถานีไปฟังเมืองจีนก็ฟังเมืองจีนฟังเมืองลาวก็ฟังเมืองลาวอันนี้ก็ทางเรดิโอกลาเด้นผมก็เลยแนะนำมันฟังง่ายแล้วก็เสียงดีด้วยเปิดใส่สเตอริโอนี่ป้ออีเมเอ้ยเสียงเพลงในมิซาวัดนี่ป้อธรรมดาเด้ม้วนมหามวลพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นี่ก็ยกปูแถมก้อยมาโดยตลอดเมื่อใดที่บริษัทถ่ายทอดก็ฝากข้อความมาทำไมไม่มีถ่ายทอดมิซาวันนี้ว่าซั่นเมื่อใดที่คอมพิวเตอร์เดียงเมื่อใดที่ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อใดที่ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องมันก็มีหมดทุกอย่างอีเมลโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราจะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งใจมั่นใจ 100% แต่ทุกอย่างก็ไม่มี 100% ขึ้นอยู่กับคำภาวนาของอีเมลอีโปคุณลุงคุณป้าเช่นเดียวกันนะครับ My Thunder Radio แล้วก็ทีวีทวิตนะครับแล้วก็เรดิโอกลาเด้นอันนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนมิซาหนุ่มหน่อยคนผู้ชายก็จะโพสต์ผ่านFacebook ผ่านเพจแล้วก็ผ่าน LINE เด้อ LINE นี่ก็จะมีคณะกรรมการวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงแล้วก็ LINE ของผู้ประกอบการคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง LINE ของกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนนอกเหนือจากนั้นก็ทางไลน์ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงด้วยอันนี้มิซาท่าแร่ส่วน6นาฬิกา10นาทีก็จะถ่ายทอดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์อันเน้นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอารามกาปูชินท่าแร่ทุกเช้าทุกเช้านะครับและก็ไปโพสต์ทางเครือข่ายครอบครัวคริสตชนแล้วก็โพสทางไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับนอกจากทาง Facebook ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่
ติดตามส่วนพี่น้องที่บ่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพสมบูรณ์เด็กและเยาวชนวัยทำงานก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอพระคุณที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่หรือที่วัดของเรานะครับก็จะได้รับเรียกว่า3อย่างพร้อมกันเลยเนาะ1ร่วมชุมนุมกัน2ฟังพระวาจาและ3รับศีลมหาสนิทนี่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ตรัสการร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์จะต้องมี3กิจกรรมนะครับจึงจะสมบูรณ์ขอบคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วฝากเป็นเพลงน่าจะได้2เพลงนะครับเป็นเพลงที่นำฝากเป็นความสุขความมนต์สืนวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoeradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือเจ็บตามแขนตามขา

0: วดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟัง
3: รายการข่าวค้น
4: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาภูผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมปอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดจากใบหวานซนโดยผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนะครับขนาด30กรัมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทบรรเทาอาการปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนคลุยขาคลุยบรรเทาอาการปวดจากแขนหักขาหักต่อตอดแตนตอดแมลงสัตว์กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งถึงพี่น้องถึงบ้านทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยขอบคุณพี่น้องที่ใส่แล้วบอกต่อขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจอุดหนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันครับผ่านมาแล้ว262วันยังคงเหลืออีก103วันจะถึงวันสิ้นปีใน262มื้อที่ผ่านมาพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราให้มีชีวิตมาถึงวันนี้ได้แต่อีก103วันจักสิเป็นแนวใดเฮาสิมีชีวิตรอดฮอดสิ้นปีหรือบ่สิได้กินเงินคนแก่ไปฮอดมื้อนั้นหรือบ่สิได้เบิ่งลูกหลานประสบความสำเร็จหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับคุณงามความดีที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับพี่น้องทางพุทธส่วนพี่น้องทางคาทอลิกของเราครับฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระกันแล้วกันเนาะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องครับ19กันยายนมูนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้างมูนี้เมื่อปี2417รัชกาลที่5ทรงเปิดประพาสพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเมืองไทยของเราก็คือมิวเซียมหลวงอันนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์มองนี้ตั้งอยู่ที่หอคองคอเดียหรือศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังขออภัยครับในพระบรมมหาราชวังชะนอกสิ่งของที่นำมาแสดงมีโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่ทรงรวบรวมไว้มีทั้งสัตว์สตับเครื่องอาวุธโบราณเครื่องทรงและสิ่งของพระมหากษัตริย์ซึ่งก็นำมาเปิดให้ประชาชนเข้าชมทั้งนี้กิจการพิพิธภัณฑ์ของสยามเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยทรงริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่พระที่นั่งราชฤดีและก็ทรงย้ายไปที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ในหมู่พระอภิเนานิเวศในพระบรมมหาราชวังเพื่อทำการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงรวบรวมไว้เมื่อครั้งทรงผนวดและเครื่องราชบรรณาการจากต่างประเทศแต่ก็ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ก็ได้ทรงเปิดมิวเซียมหลวงให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในการเฉลิมพระชนมายุครบ21พรรษา
ต่อมาในปี2430ก็ทรงย้ายมิวเซียมหลวงนี้ไปตั้งอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งก็เป็นบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ในปี2538คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อปี2403ในรัชกาลที่4พระองค์ก็เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งก็หลังจากที่ทิ้งรกร้างไปนานวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ19กันยายนเมื่อปี2498ประธานาธิบดีฮวนเปรองแห่งอาร์เจนตินาก็ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งและวันนี้เมื่อปี2498เช่นเดียวกันหลังปกครองประเทศมานานหลายปีก็เป็นข่าวเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับต้องขออภัยอันนี้ก็คือการถูกให้ออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีฮวนเปรองแห่งอาร์เจนตินานั่นเองนี่คือเหตุการณ์ในอดีตของ19กันยายนครับขอบคุณข่าวมูลนี้จากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็จากเพจของรดิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณข่าวจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและจากกลุ่มอื่นๆนะครับทางกลุ่มไลน์ของเรารวมไปถึงจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยมาถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศมื้อนี้ซึ่งก็กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กันยายนก็บอกว่าบ้านเฮามื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์กายสกลนครเฮาจุดเนาะอีเมเนาะใครแน่เนาะก็ยาดอกฝนตกมาหลายมื้อแล้วบ้านเฮานะนะนอกจากนั้นแล้วลมครับความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของวันพรุ่งนี้19ถึง21คาดจะมีฝน140ถึง160ของพื้นที่19กันยายนวันนี้ก็จะมีฝนตกประมาณนี้ส่วน21 22 23 24ฝนลดครับพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนคงเหลือเพียงร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนวันนี้คาดการณ์ได้ว่ามันสิเข้าหน้าหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวแล้วเมื่อฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาวลมหนาวก็เริ่มพัดวอยๆมาแล้วครับอีโฟอีเมะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสังเกตเบิ่งแต่ละมือเด้อความเย็นของลมมันแผ่ปกคลุมมาแล้วฝนหยุดมื้อใดก็หนาวมื้อนั้นเด้ผมเมาได้มาเรื่องของอุทกภัยต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับในประเทศไทยของเราที่พังงาครับพังงานี่ฝนตกแห้งขนาดเลยโอ้ยน้ำไหลท่วมอำเภอปากกงจังหวัดพังงาท่วมสำนักสงฆ์บ้านปากคลองมิดหลังคาเลยบังมงนะครับบ่ได้ธรรมดาเด้ต้องใช้เรืออพยพพระสงฆ์นักเรียนติดอยู่ในโรงเรียนหลังจากตัดขาดการเดินทางขณะที่อำเภอกระบุรีอันนี้กว่า30หลังครับจมอยู่ใต้น้ำซึ่งก็18กันยายนเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่การเกษตรไม่ว่าจะเป็นที่สำนักสงฆ์บ้านปากคลองในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลรมมณีอำเภอปะกงจังหวัดพังงาระดับน้ำท่วมสูง1เมตรและบางจุดระดับน้ำเพิ่มสูงเกือบถึงหลังคาศาลาการเปลี่ยนด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปะกงพร้อมด้วยผู้นำชุมชนชาวบ้านต้องนำเรือท้องแบนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่ออพยพทั้งประสงค์นะครับแล้วก็ประชาชนไปที่อาศัยชั่วคราวก็คือที่โรงเรียนบ้านท่าหันนั่นเองขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านักเรียนจากโรงเรียนบ้านปากคลอง6คน6คนครับไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เพราะน้ำป่ามันท่วมตัดขาดเส้นทางคมนาคมน้ำมันท่วมถนนแล้ว
ครูและแม่ครัวก็ต้องดูแลจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนพักคอยจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยนอกจากนี้ฝนที่ตกสะสมฝนตกต่อเนื่องที่พังงาครับทำให้ดินสไลด์ปิดทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งทำการเปิดทางให้ส่วนที่กระบุรีนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบางวังตำบลแม่นางขาวตำบลกระบุรีรวมไปถึงบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบแล้วไม่ต่ำกว่า30หลังคาเรือนทางด้านในอำเภอกระบุรีหรือกุลาบุรีครับนะน่าจะตัวใดตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวต้องไปดูอีกครั้งนะครับแต่ว่าทางท่านนายอำเภอก็สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วนี่คือเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่พังงาส่งกำลังเจือไปถึงพี่น้องที่พังงาและก็ญาติพี่น้องของเราในเขตชุมชนของเราหมู่บ้านของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นไปทำมาหากินที่นั่นกันหลายคนนะครับส่งกำลังใจไปด้วยวันเมื่อวานนี้นะครับ18กันยายนเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิปยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ100วันวันนี้19กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรณียสภาในหลวงและพระราชินีพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพพระองค์พาเมื่อเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศากัลยาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปก็สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาในหลวงและพระราชินีก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพพระองค์พาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดพระธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ทรงจุดธูปเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและพระพรธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมคาถาและทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ในเวลา 8:55 นาทีวิทยุของเราก็จะทำการถ่ายทอดสดพิธี100วันของพระองค์ผ่าด้วยนะครับก็ติดตามรับฟังและก็ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศของเราครับมาที่สกลนครนะครับสกลนครของเราจากเพจรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้ก็โพสต์ผู้ว่ารนิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอไปครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองผู้ว่าก็รายงานนะครับว่าจับกุมได้5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้ารวม11เม็ด
จากอำเภอเมืองสกลนครจับได้1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า11เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายและรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารก็บอกว่าจับกุมได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,285 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนะครับนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์รายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้18กันยายนนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือที่เรียกกันว่าบ้านตุ้มโฮมปันสุขนั่นเองครับทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่110หมู่ที่4ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยโครงการมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดสกลนครคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับการมอบบ้านในเทื่อนี้ก็จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนายวันลบไพยแสนและก็ครอบครัวซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครสำหรับการสร้างบ้านจำนวน1หลังภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครส่วนราชการอำเภอพันนานิคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งในโอกาสนี้ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลท่านก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพราะเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิตพร้อมกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์แรงกายและแรงใจจนทำให้บ้านหลังนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมและกล่าวแสดงความยินดีกับนายวันลบไพยแสนและครอบครัวโดยขอให้บ้านหลังใหม่นี้เป็นสถานที่แห่งความรักความอบอุ่นความสุขและความปลอดภัยตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนเรื่องของขยะรีไซเคิลนะครับเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันระหว่าง 9:00 น.ถึง 12:00 น.หน้าลานจอดรถด้านหน้าฝั่งขวาศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่านะครับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนครก็จัดกิจกรรมใหญ่ครับชื่อกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลสกลวงเล็บเมืองนครนะครับนั่นก็หมายถึงสกลนครของเราสกลเมืองสะอาดประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางการคัดแยกขยะแล้วก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ครับโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนราชการนำขยะรีไซเคิลดังกล่าวที่ผ่านการคัดแยกแล้วนี่มาจำหน่ายในตลาดนัดขยะรีไซเคิลโอกาสนี้นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่นำขยะรีไซเคิลดังกล่าวมาร่วมจำหน่ายพร้อมเชิญชวนหน่วยงานต่างๆภายในศาลากลางจังหวัดสกลนครร่วมกันคัดแยกขยะแล้วนำขยะรีไซเคิลออกมาจำหน่ายในกิจกรรมด้วยเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดนั่นเองครับสำหรับขยะรีไซเคิลที่เปิดรับซื้อก็ประกอบไปด้วยขวดพลาสติกหรือขวด PET
กระดาษหรือกระดาษลังและก็ขวดแก้วโดยราคาที่กำหนดในกิจกรรมเมื่อวานนี้ขวดน้ำพลาสติกดังกล่าวราคา8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมกระดาษสำนักงาน A4 ราคา5บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมกระดาษเศษสีรวมราคา2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษบรรจุภัณฑ์หรือกระดาษลังครับราคา3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมและก็ขวดแก้วราคา1บาทต่อกิโลกรัมคุณผู้ฟังครับตลาดนัดขยะรีไซเคิลสกลเมืองสะอาดกำหนดขึ้นมีการจัดและกำหนดขึ้นทุก3เดือนทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำวัสดุที่นำมารีไซเคิลได้นี่กลับเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบต่อไปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีครับมาที่สกลนครอีกครั้งพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลนิวบอกว่าสกลนครผวาสัตว์ปริศนาย่องกัดกินหมูตัวที่3ในรอบ1เดือนสงสัยจะเป็นเสือล่าเหยื่อสงสัยจะเป็นเสือล่าเหยื่อครับเหตุเกิดที่ไหนครับคำตะกล้าสกลนครของเรานั่นเองครับเมื่อ18กันยายนวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเกิดเหตุสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครหลังพบหมูของเกษตรกรของชาวบ้านอยู่ที่บ้านพรสวรรค์ตำบลแพทย์ถูกสัตว์ปริศนาครับบุกไปกัดทำร้ายจนตายคาคอกเป็นตัวที่3ในรอบ1เดือนนะในรอบ1เดือนสภาพซากก็มีรอยเขี้ยวฉีกขาดขนาดใหญ่มีร่องรอยการกัดกินในช่องท้องจนชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าโอ้คงจะเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่หรือเสือที่ลักลอบเลี้ยงแล้วก็หลุดออกมาเป็นแน่ต่อมานายนพพรจันทระเสนาในอำเภอคำตะกล้าก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ร่วมกับนางมนศรีท่อนจันทร์เจ้าของหมูนี่แหละไปตรวจสอบร่องรอยและสภาพคอกพร้อมแนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคำตะกล้านายกติชนโพพลรักนายกติพลโชพลรัตเจ้าพนักงานป่าไม้อุโสก็บอกว่าดูจากบาดแผลนี่คาดว่าจะเป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ที่คุ้นเคยกับพื้นที่และย้อนกลับมาหาเหยื่อเมื่อหิวอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอผลการพิสูจน์ที่แน่ชัดเช่นติดกล้องดักถ่ายเนื่องจากพื้นที่ป่าค่อนข้างกว้างด้วยเบื้องต้นทางอำเภอและทศจสกลนครก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการออกหาของป่าหรือไปเฝ้าคอกสัตว์คนเดียวในเวลากลางคืนพร้อมเร่งสรุปข้อมูลส่งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไปเชิงลึกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวจากทางด้านอำเภอคำตะกล้าส่วนที่นครพนมนครพนมครับเมื่อวานนี้18กันยายนเวลา 9:00 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2569โดยมีนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าศูนย์ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนบริษัทห้างร้านและประชาชนหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมและมอบเงินตลอดจนสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมจัดขึ้นณศาลาประชาคมยงจยุทธก็คือบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับซึ่งก็สิ่งที่งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนนั้นนะครับก็มีความจำเป็นเพื่อจัดกิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเนี่ยนำไปสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์การสุขภาพอนามัยการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการโลหิตตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวนครพนมนี่ก็คือกิจกรรมของเหล่ากาชาดนะครับสิ่งที่ผ่านมานั้นเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณภัยผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารของนครพนมด้วยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับ
นอกจากนั้นแล้ววันรวมน้ำใจกาชาดนครพนมปีนี้จังหวัดนครพนมก็บอกว่าร่วมกับเหล่ากาชาดนครพนมก็จะจัดขึ้นเพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจากทุกภาคส่วนนะครับสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดภายในงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมปีนี้จัดขึ้น 16-27 ตุลาคม 2569 นะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้คือข่าวเครื่องของเหล่ากาชาดและงานประจำปีไหลเรือไฟวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนมครับ 16-27 ตุลาคมงานใหญ่ของนครพนมครับยังอยู่ที่นครพนมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับ 13:30 นาทีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานกิจกรรมการขอไปครับในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดนครพนมท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและมอบโอวาทให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมที่สร้างผลงานก็คือได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่14แล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายภาสกรพุทธานุภาพผู้อำนวยการสำนักงานกกท.จังหวัดนครพนมและก็นักกีฬาตลอดจนผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ครับในการจัดพิธีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันจนสามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครพนมโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดนครพนมก็อนุมัติเงินดอกผลของมูลนิธินี้เพื่อเป็นเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 121,000 บาทครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับนครพนมนั้นมีการแข่งขันกีฬาจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่11ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569โน่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นที่นั่นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมก็บอกว่าสามารถคว้าเหรียญรางวัลรวม12เหรียญครับประกอบไปด้วย1เหรียญทอง8เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยเหรียญทองนั้นเป็นผลงานจากกีฬาวูดบอลประเภทนับจำนวนการตีทีมชายนะครับขณะที่เหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาจากการแข่งขันกรีฑาเซปัตตะกร้อมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นวูดบอลตะกร้อลอดห่วงและก็โรลเลอร์สกีด้วยกันโรลเลอร์สกีนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8จัดขึ้นระหว่าง 8-14 มิถุนายน2569ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนั้นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมก็สามารถคว้าเหรียญเงินรางวัลได้8เหรียญประกอบไปด้วย2เหรียญทองและ6เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัลรวม 21,000 บาทโดยเหรียญทองเป็นผลงานจากกีประเภทกีฬานะครับแล้วก็ประเภทวิ่ง 1,500 เมตรและวิ่ง800เมตรรุ่นอายุ 55-59 ปีชายส่วนเหรียญทองแดงมาจากกีฬาแบดมินตันและกีฬาวูดบอลนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวกีฬาและข่าวอื่นๆจากจังหวัดสกลนครและนครพนมที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนภูไทยจากวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์และก็ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่วิทยุนาโพเรดิโอที่หนุ่มน้อยคนภูไทยโดยตรงสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงมีชนิดครีมครับขนาด30กรัมราคา50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์ราคา120บาทแต่ว่าชนิดสเปรย์หมดแล้วนะครับเหลือแบบลูกกลิ้งอย่างเดียวอันนี้เอาไว้สำหรับเคล็ดการแก้อาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอสเวเอ็นงานบางคนก็นั่งเหิงอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ชายนี่นั่งวันละ 6-7 ชั่วโมงครับขาตู้นี่เจ็บขนาดหลังก็เจ็บขนาดต้องทาบางๆนวดเบาๆสักพักมันก็สิบรรเทาอาการปวดขึ้น
แล้วก็ทำงานได้ตามปกติครับหรือเจ็บกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายจากการนั้นอันนี้หรือตอดแตนตอดแมงงอตอดแขนหักขาหักเจ็บแห้งนะครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวสำหรับท่านที่เคารพที่จะสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงครับที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ใกล้สทต้อยสมจิตบางกายหรือดีเจต้อยสมจิตบางกายก็ไปซื้อไปรับครีมนวดสมุนไพรได้กับสทต้อยสมจิตบางกายหรือสอบถามก่อนนะครับที่หมายเลข0813800359ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาช่วงนี้เป็นช่วงการผลิตใหม่ในปีแรกนะครับอาจจะคลุกคลักในเรื่องของสินค้าอาจจะมีจำนวนไม่มากนักแต่ขอบพระคุณทุกท่านที่สั่งซื้อไม่ว่าจะสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์หรือทาง Lazada ทั้งเป็นเซตและก็เป็นโหลนะครับหรือเป็นขวดก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้นะครับนำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบวานซ้นหรือภาษาไทยเรียกใบพระพรึงต้นพระพรึงใบโบใหญ่ลายปันไดโบแก้ลายปันไดโบอ้อนลายปันไดเอามาสกัดด้วยกรรมวิธีแบบโบราณนะครับซึ่งใบวานซ้นหรือบานวานซ้นลายบานกระปู้ไว้ตามเฮือนตามซ่านเอามาสำหรับเวลาแขนหักขากระลุยหรือเจ็บแขนเจ็บขามันเอามาตัดล่นไฟมาประคบนะครับเพื่อแก้อาการปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเอามาเป็นครีมนวดสมุนไพรละเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรแบบชนิดครีมนวดแบบน้ำชนิดสเปรย์นี่นะครับทั้งสเปรย์ทั้งลูกกลิ้งนี่นะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตมาจากใบวานซ้นด้วยการสกัดพร้อมกับน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำเพราะฉะนั้นเวลาทาก็จะมีกลิ่นที่หอมโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นกลิ่นคล้ายๆน้ำมันมวยครับคล้ายๆแต่ไม่ใช่น้ำมันมวยนะคุณลักษณะก็จะใกล้เคียงกันกลิ่นมันกระสีหอมๆในจังหน่อยโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นนะครับในงาน้ำมันงาดำมีคุณประโยชน์หลักก็คือบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังอยู่แล้วนอกจากนั้นถ้าควบคุมเอาอุณหภูมิได้เวลาผสมกันนะครับก็จะมีสารอนุมูลอิสระอันนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณก็คือสารที่เขาเรียกว่าเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้ซื้อทางวิทยาศาสตร์เอามาทาแล้วก็จะเกิดความมันน้อยหนึ่งหน้าหนาวนี่สำหรับผู้สูงอายุผิวพรรณก็จะเป็นการบำรุงผิวพรรณด้วยกระสีบ่เหี่ยวหลายปันใดได้มันกระสีตึงขึ้นมาแล้วก็จะไม่แตกด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปทาปูนแล้ว

ปูนจำเป็นแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยใช้มือประกอบด้วยได้เพราะฉะนั้นเวลาล้างเวลาอาบน้ำเอาสบู่มาฟอกล้างอย่างไรพอสักพักมันก็จะออกต้นๆในจังหน่อยเนาะก็เลยลองเอาครีมนวดสมุนไพรลองถูไปเบิ่งครับหมดเลยนะครับอาการตุ่นเหล่านั้นหมดไปเลยผิวมันแบบธรรมดายกเว้นตามเล็บมือต้องทำสะอาดเป็นพิเศษมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอีเมเนาะมงแขนมงขามงหนังที่มันถึกปูนนะนะเพราะว่าเอามือใช้แทนเกลียงบ่มีไผที่มีความสามารถแบบนี้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าเราไม่ใช่ช่างปูนมันก็ต้องเปื้อนธรรมดาเนาะอีเมเนาะมึงบอกว่าไผแล้วอยากฝึกเป็นสังปูนมันบ่ธรรมดาได้เนาะมันก็ต้นมกลูกก็เอาครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งทาแล้วแอปเดียวครับไม่มีอีกเลยตื่นเช้ามาก็เหมือนร่างกายปกติไปหันไปนี้ได้สบายบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันจะต้นอันนี้คือพิเศษสำหรับสารบำรุงผิวพรรณอยู่ในน้ำมันงาดำนะครับส่วนน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่โบแห้งหลายอันนี้นี่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดพี่น้องลองเบิ่งในสลากข้างขวดของเขานะครับจะเป็นส่วนผสมของครีมทาแก้ปวดแน่น้ำมันนวดบ้างและที่สำคัญก็คือยาหม่องทุกประเภทนะครับก็จะมีส่วนผสมนี้เพราะฉะนั้น3อย่างผสมกันออกมามันจึงมีคุณภาพบรรเทาอาการปวดนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีหลายคนก็โอ้ยเฝ้าติดตามตลอดไอ้นี่เป็นได้สิได้อยู่บ่นะครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รอบที่2นะครับอันนี้นายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เว้าถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ก็บอกว่านายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานมาแล้วผมก็เห็นชอบแล้วนะว่าเสนอเอาเป็นว่าให้ท่านเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนก็แล้วกันผมเห็นชอบในหลักการแล้วว่าเสนอส่วนเงื่อนไขที่จะให้ 1,000 บาทรวดเดียว2เดือนนั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเหมือนกันนะครับก็มอบให้ท่านเอกนิติไปแถลงแล้วผมจะไม่ก้าวก่ายงานของท่านนะว่าเสนอก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะอ่ะก็ตกลงตามนี้ว่าเสนอเพราะฉะนั้นครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็ต่ออย่างแน่นอนนะครับต่ออย่างแน่นอนแต่จะเป็นหลักการอย่างไรต้องรอแถลงข่าวอีกครั้งส่วนท่านสุภจีครับท่านสุภจีหรือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เราก็บอกในตอนนี้นี่รับมือการค้าด้านนี้อย่างมากเลยสินค้าในประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีท่านบอกว่าเรื่องราคาสินค้านั้นกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจดูแลและเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนอยู่ได้ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามทางนายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำอย่างไรการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหรือไม่นางสุภจีก็ยอมรับว่ามีแน่นอนแต่ขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่พร้อมระบุว่าจะออกมาเพื่อเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปีก็คือ3เดือนสุดท้ายของปีนี้2569ในเลิกยานะครับต้องรอทางด้านนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีมาพูดต่ออายุเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งก็จะได้ชี้ชัดลงไปว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกกระทรวงอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เมาพื้นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เศรษฐกิจที่มันกำลังสินค้าที่กำลังจะขึ้นราคามันสินรับปีใหม่หรือไหนเนาะโอ้ยขึ้นเงินให้ผู้สูงอายุในจังน้อยก็ได้ดอกเนาะหรือผู้ป่วยผู้มีอายุต่างๆการดูแลต่างๆนี่เอาเงินมาให้อย่างเดียวก็ได้แล้ววะเนาะกันเป็นพรมเสยโยเอาแต่เงินให้นี่นะเนาะ
อ้าวเหลือเวลาอีกไม่มากครับว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับยังไม่ทันข่าวต่างประเทศเลยเนาะอีเมเนาะปมของลิซ่าก็ยังไม่ได้นำข่าวนำเสนอเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวยกยอดไปในวันต่อไปครับวันนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วหนุ่มนายคนผู้ไทยข่าวค้นคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: าแมนข้าแต่พระเทวดามิคาเอล
1: โปรดปกป้องเราในการลบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจ

0: ชิญนั่งมิซาในเช้าวันนี้สุขสำราญให้กับครอบครัวคุณวิบูลย์กาทาลินากีรัตพรมาริอารวินภาสีปั้นวรกิตติอังเยลาจีราพรพรพินมาตังคะปฐุมบุษานาคสาธาธนาคมแกล้ววิทกิจไพโรธทวีสุขสมศรีสีปั้นอัญชลีสีพลราชรัชนีพันธ์กูบทองสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณยายนวลจิตรักษาแสงสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางรัตนามณีรัตน์มิสาโมตนกุลพระเจ้าสลับนางสาวชนันพรนางสาวปิยพรมณีรัตน์อุทิศให้กับดวงวิญญาณของยวงพาณิชเถาวัลย์ฟิลิปสังมาริอาจินดายอแซปพิชิตยอแซปพนมพรตระกูลมาเปโตรสวัสดิ์ยอแซปขจรศักดิ์ยอแซปมานิชเปาโลสนิทรักษาแสงเทเลซากัลยามาริอาพิสมัยมณีรัตน์ดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่ลงลับและดวงวิญญาณในไฟชำระสุขสำราญโอกาสวันเกิดของนางรัตนามณีรัตน์สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณยายยนจิตรักษาแสงสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดของซิสเตอร์นภรัตน์หัสราชและภาวนาผู้สุขภาพและสุขสำราญให้กับคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกหลานทุกคนสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อสุพลคุณพ่อไพศาลคุณพ่อชำนาญคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดเบอร์เดอร์หลุยคุณพุนคุณเรนเน่มิสเตอร์คาร์ดิโอแล้วก็คุณนกสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรดันศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณเตนกรกิจเจริญและบรรดาภาวนาผู้สุขภาพของคุณธินกรด้วยสุขสำราญครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแม่มิเลียแมกเนสบุญรักษาและสมาชิกคณะสันปอนโดยชาติทุกคนสุขสำราญให้กับคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยสมาชิกคณะกังเขนของท่าแร่ทุกคนไปต้นมณีโอกาสฉลองอารามพระกังเขนของท่าแร่สุขสำราญให้กับคุณแม่โยวินาโยวนาวนิดาถาวรสมาชิกคณะและก็เขียนของอุบลแล้วก็สุขสำราญให้กับคุณแม่พันนีผู้รันหงแล้วก็สมาชิกของอารามพระฤทัยกรุงเทพอุทิศให้กับวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาเดนเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์ของพิษคุณพ่อโทมัสอทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญวงสง่ามคุณพ่ออนุรัตน์สงขาพระราไปโตศักดาสกลทวัตคุณพ่อโกวิทเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์คริสโตเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกานงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจารุวรรณเกรุยางกุลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติคุณวุฒิเปโตงยุงหวังวันคุณหมอมะแนนประสิทธิ์จันทราทิพย์มารยาสิทธิดาจันทราทิพย์ประจันมนทาจันบุรัตสุขถาวรสังเจริญผิวเกลี้ยงภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณนิสานาจสันนุสนโยเซฟสุรพลปลั่งกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมานูเอลพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินติการชีลับซิสเตอร์เรืองจิตซิสเตอร์กันดิกาคุณแม่ดุนตาอุทิศให้กับวิญญาณของยอนบอปติสแก้วเจริญพงศ์มารยาสุภาพเจริญพงศ์มาริอาจิรพันธ์จันลาวปโลอินทวีใจเสรีโยซับสุนันจัปปาราชและไปโทจูเกียรติโจสันนุสนอันนาสีนวลโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพราะได้ร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพระเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องบางคนอาจถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดช่างโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ดมิใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้นการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีกสิ่งที่ท่านหว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรืองสิ่งที่ท่านหว่านลงไปนั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอนุภาพสิ่งที่หว่านลงไปเป็นร่างกายตามธรรมชาติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพเป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตถ้ามีร่างกายตามธรรมชาติก็มีร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วยดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตอาดัมคนสุดท้ายเป็นจิตซึ่งประทานชีวิตสิ่งที่มาก่อนมิใช่กายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตแต่เป็นกายตามธรรมชาติภายหลังจึงเป็นกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตมนุษย์คนแรกมาจากดินเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินคนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์คนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นเราเกิดมามีลักษณะเหมือนมนุษย์ดินฉันใดเราก็จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์สวรรค์ฉันนั้นพระวาจาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระวาจาข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าและไม่หวั่นกลัวมนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้เชิญครับ

ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าบนบานไว้กับพระองค์ข้าพระเจ้าจึงจะถวายบูชาขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพระเจ้าให้รอดพ้นจากความตายทรงค้ำจุนเท้าข้าพระเจ้ามิให้ล้มเพื่อจะได้เดินอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าในแสงสว่างของผู้เป็นเชิญครับ

ผู้ที่เก็บรักษาพระวาจาของพระเจ้าไว้ในดวงใจอันล้ำเลิศและทำให้เกิดผลเพราะความภาคเพียรย่อมเป็นสุข

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์ทรงกล่าวกับเขาเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและตกและนกในอากาศก็จิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนพื้นหินพองอกขึ้นก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดก็ตกบนกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันคุมไว้จนตายบางเมล็ดก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้และเป็นเสียงดังว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้รหัสธรรมเรื่องพระอาณาจักรของพระองค์อย่างชัดแจ้งแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้อุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองเล่าแต่ไม่เห็นเขาจะฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็จะมาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิใช่เขามีความเชื่อเพราะความรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนทางบนริมบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาพระเจ้าไว้ใจด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อฟังพระวาจาถูกมารพระชนก็เลิกมีความเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาปล่อยให้ความกังวลใจกังวลถึงความทรัพย์สินทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบี้รัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจเริศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผลพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญ
2: และคณะสงฆ์แล้วก็พี่น้องที่รักทุกคนพระวาจาของพระเจ้าเช้าวันนี้นะบทอ่านจดหมายนุ่งเปาโลถึงชาวโครินธ์เราได้สอนชาวโครินธ์และชาวยิวซึ่งในสมัยนั้นก็มีปัญหานักบุญเปาโลก็เน้นถึงเรื่องของการกลับคืนชีพนะเพราะฉะนั้นชาวยิวหลายคนก็มีคำถามว่าการกลับคืนชีพนั้นเป็นอย่างไรชีวิตใหม่นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็นักบุญเปาโลเองก็ได้ตอบคำถามของเขาเหล่านั้นด้วยการยกตัวอย่างของเมล็ดพืชที่ตายและเน่าเปื่อยไปแล้วก็เกิดเป็นต้นใหม่ต้องการบอกให้กับเราว่าอาดัมเก่ากับอาดัมใหม่อาดัมเก่าก็หมายถึงอาดัมที่ตายแต่ว่าอาดัมใหม่นั้นมาจากสวรรค์ก็คือพระเยซูเจ้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายนำชีวิตใหม่มาให้กับเราซึ่งเป็นความหวังให้กับเราทุกคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยและโยงมาถึงพระวรสารในวันนี้เรื่องถึงผู้หว่านที่พี่น้องฟังปีหนึ่งก็หลายๆครั้งพี่น้องเมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าทุกเมล็ดนั้นดี พราะเป็นพระวาจาของพระเจ้าแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างก็คือใจของเรานะบางคนนั้นมีใจนะที่อยู่แข็งกระด้างเหมือนกับใจที่อยู่บนทางเดินนะถูกเหยียบย่ำตลอดเวลาและทำให้พระวาจาไม่เกิดผลนะบางใจของมนุษย์นั้นก็เป็นใจเหมือนกับดินที่อยู่บนหินนะมีความตื่นเต้นยอมรับแต่ว่าเมื่อมีอุปสรรคปัญหาก็ละทิ้งก็ไม่เกิดผลเหมือนกันนะบางเมล็ดมีใจที่มีความกังวลในใจของเรามีความกังวลเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงกิตติยศแล้วก็ความสุขเล็กๆน้อยๆตามประสาโลกนะถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดผลนะบางเมล็ดหรือใจบางคนก็เป็นดินดีที่ยอมรับแล้วก็ทำให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเขาพี่น้องดินดีไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีคราบน้ำตาไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่คนที่นะเป็นเนื้อดินดีก็หมายความว่านะเป็นดินที่ยอมให้พระวาจาของพระเจ้าอย่างลากลึกลงในจิตใจแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆมากมายนะยอมทนทุกข์และมีความเพียรทนนะยอมที่จะหันหลังให้กับบาปหันหลังให้กับความกังวลนะสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงกิตติยศที่ครอบงำจิตใจของเราและก็เป็นใจที่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากทำให้ว่าพระวาจาของพระเจ้าอย่างลากลึกและเป็นใจที่ไม่ยอมทิ้งพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นใจของคนดีแม้มีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายมีความทุกข์ทรมานนะมีคราบน้ำตาแต่ว่าเขาไม่ยอมทิ้งพระเป็นเจ้าอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าก็อยู่กับเขาและทำให้พระวาจาของพระองค์นั้นเจริญเติบโตในจิตใจของคนที่มีดินดีอาจจะเป็น60เท่า80เท่าหรือว่า100เท่าก็นะขอให้พี่น้องในวันนี้ได้เป็นเนื้อดินดีให้พระวาจาของพระเจ้าอย่างลากลึกในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีและทำให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราและให้กับเพื่อนพี่น้องของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงเมตตาถวายเพื่อเธอเพื่อเกียรติเราทำเพื่อเมตตาของชาวเราและเพื่อศาสนาจะสักศิษย์ด้วยคือ
0: ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการะบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระกิเสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบ
0: ข้าแด่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตในรันดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่ขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระกิเสเจ้า

พระองค์ไม่ได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพานสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกฤษเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและประดานดักุลเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหมู่นี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทือกลูหิตอันบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณได้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวีระเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมิสาสุขสำราญโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมิสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปขอได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: นั่นแหละพี่น้องที่วัดของเราวันนี้เวลา8นาฬิกาก็มีมิสซาปรงศพและก็เวลา10นาฬิกาก็ฉลองอารามระกังเขนของท่าแร่ก็เชิญชวนพี่น้องนะครับไปร่วมนะฉลองพระคุณเจ้าอันตนเวลเดชใจสลีเป็นประธานในมิสซาฉลองอารามในปีนี้ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบงำจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพระน้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: ที่เข้ามาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแต่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูก
1: จะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะ
0: เป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละ
1: โปรดอวยพรลูกทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่นโปรด

0: ให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารกเด็กเยาวชนและพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟองค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มาริอาโปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดร์อาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้

สวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความรักษาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษา

ดอ่านจากพระวรสารนกุลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่

เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชะโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวารสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นอ่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเขาหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเราไม่ได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตชไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอไม่แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคน หัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาจัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อน
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุวิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089863349
2: ซึ่งมีข้อความกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
3: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2500